0: ทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
1: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
2: ห
1: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
0: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
3: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นแล้วนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็ก ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
2: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสับสนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
5: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขนาดอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
4: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
5: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso ไทยหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมา และการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทางนิสือรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบัสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
5: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
4: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน20%หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สำนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้ว
4: การหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
17: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ่มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
21: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
20: ค่ะ ท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำรวจต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
20: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
21: คร
20: ับค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจได้มีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12และ45แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
20: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหม
21: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางรองและสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้จัดการตำรวจชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจราจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
20: ค่ะท่านรองคะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
21: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
20: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
21: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
20: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
21: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
20: ค่ะ
21: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุส ิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100%

0: การค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห้วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
2: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
3: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
2: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
4: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
2: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมาย

0: ต่อจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า 40 รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 ตามกรอบของสหประชาชาติ
1: ในระดับสากลนะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะหาของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
0: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
1: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความปลอดภัยถนนทั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
0: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
2: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เล่าประเด็น
4: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
5: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอสอัดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
6: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าใดทั้งสิ้นแล้ว
5: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมกรรายงาน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
11: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมโสภณชูเวศและคุณปณิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแม้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังกันบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าปกติแต่บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะพื้นที่องครักษ์แถวๆหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแถวองครักษ์รังสิตแถวนครนายกนะครับต้องไปติดตามดูในพื้นที่นี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการรื้อกระสอบทรายที่วางไว้ที่บริเวณแนวถนนชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับคอเนี่ย มานานแล้วนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเน่าเสียนะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะฮะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวประจำวันฮะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ก็คือ3วันนี้ครับก็คือเรื่องของฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลให้ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวครับแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ลงสู่ภาคใต้ตอนล่างก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะทำให้ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกชุกนะฮะส่วนภาคกลางและภาคอีสานฝนจะหยุดตกและกลับมาตกอีกครั้งในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งตะวันตกดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกต่อเนื่องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมท่านนายกนะฮะก็แจ้งในที่ประชุมก่อนว่าวันนี้นะฮะท่านก็จะคุยเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยท่านได้เป็นประธานนะครับในการประชุมเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ปภ.ก็มีการสั่งการเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมท่านก็เลยบอกกับครม.ในเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าหารือกันเมื่อเช้าแล้วก็ขอสั่งการเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นมากขึ้นหน่วยงานไหนทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำให้มากขึ้นกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็น่าจะไปเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
2: ค
1: ุณสิริพงษ์อังคัสสกุลเกียรติที่ดูแลกระทรวงคมนาคมท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมออกมาช่วยเหลือประชาชนหน่อยเพิ่มเติมก็คือว่าบริการรถยกให้ประชาชนน
2: ะฮะ
1: พอรถน้ำท่วมรถจมน้ำเนี่ยมันก็กองอยู่แถวถนนกองอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยออกมาบริการประชาชนสำหรับรถที่จมน้ำรถยกของกระทรวงคมนาคม
2: นะ
1: ฮะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ากระทรวงคมนาคมเขามีรถยกด้วยนะฮะอันนี้ท่านนายกก็สั่งการเป็นพิเศษนะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พิเศษให้เหมือนกันก็บอกว่าให้มาช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมพูดเองฮะเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดยทางด้านของอาชีวะเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการซ่อมให้อยู่แล้ว นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค
2: ์
1: ส่วนรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องพิจารณาแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้ไปช่วยหน่อยซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับให้ไปดูแลเยียวยาประชาชนแล้วก็ให้ลดความยุ่งยากขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับส่วนการประชุม IMF World Bank 2026ในสัปดาห์หน้านะครับ 12-18 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แม้รัฐบาลจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพหยุดเฉพาะวันที่16นะครับส่วนที่เหลือเนี่ย work from home เนี่ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดบอกว่าโอ้โหคนกรุงเทพหยุดทั้งสัปดาห์เหรอไม่ใช
2: ่
1: คนกรุงเทพก็จะหยุดเฉพาะวันที่13วันนวมินทร์แล้วก็วันที่16ที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการคือวันอังคารและวันศุกร
2: ์
1: ส่วนวันที่เหลือ work from home จันทร์พุธศุกร์นะฮะฟังดีๆนะฮะ work from homeทำงานที่บ้านนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับเออพอคนทั่วไปจะนึกว่าโอ้ยวันหยุดเออไปท่องไปเที่ยวพอนายโทรมาปุ๊บเนี่ยหงุดหงิดเอ๊ะรบกวนวันหยุดไม่ใช
2: ่
1: work from home นะครับอ่ะส่วนการประชุมครม.ล่ะครับก็เลื่อนไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนเพราะว่าวันอังคารที่13เนี่ยเป็นวันหยุดวันนวมินทร์นะฮะวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ฮะ
2: ค่ะส่วนทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวชนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงการช่วยเหลือเดินหน้าช่วยเหลือของทางกรุงเทพมหานครฟื้นฟูพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของการเร่งการระบายน้ำนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่วิกฤตรวมไปถึงการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของการจัดการขยะนะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนระดับน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ลดลงแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีบางจุดที่ยังท่วมขังอยู่แต่ละเขตเนี่ยประมาณ 3-4 จุดโดยระดับน้ำส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-25 เซนติเมตรนะคะส่วนบางพื้นที่ที่ท่วมขังสูงอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะอย่างที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลนะคะที่เขตหนองจอกแล้วก็เคหะชุมชนร่มเกล้านะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็จัดส่งถุงยางชีพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้พร้อมกับเพิ่มการดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตหนองจอกด้วยนะคะส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะก็ระดมเครื่องสูบจากหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งทหารกรมชลประทานแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะรวมไปถึงปภ.เองด้วยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงได้นะคะส่วนการเยียวยาก็มีการดำเนินการผ่านหลายช่องทางค่ะทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะระบบเคลม .bangkok นะคะที่มีคนยื่นคำร้องมาประมาณ 5,300 รายแล้วแล้วก็มีการยื่นคำร้องผ่านทางสำนักงานเขตด้วยนะคะโดยในขณะนี้เนี่ยยังมี3เขตที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะรวมไปถึงการนำระบบบัดดี้เขตนะคะก็คือจับคู่เขตไหนที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็เอามาช่วยในเขตที่ต้องการความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งกำลังคนรถเก็บขยะการทำความสะอาดรวมไปถึงการรับลงทะเบียนแล้วก็การจัดทำเอกสารด้วยนะคะทางกรุงเทพเองมีการเพิ่มจุดให้บริการนะคะพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนออนไลน์อีก22จุดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะตั้งเป้าเริ่มจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยคาดว่าสัปดาห์นี้นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากสำนักงานเขตแล้วส่วนการประเมินมูลค่าความเสียหายนะคะทางกทม.ก็จะประสานกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมลงพื้นที่ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยลดภาระของทางสำนักงานเขตแล้วก็เร่งรัดกระบวนการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะคะ
1: ครับโอนเงินเยียวยาตอนนี้โอนไปแล้วเท่าไหร่ฮะกรุงเทพยังไม่มีตัวเลขใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แต่มหาไทยมีตัวเลขแล้วครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกก็บอกว่าเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้กำชับไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับพูดง่ายๆจี้แหละครับบอกให้ท่านปลัดอันเซตช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนก็เลยได้คำตอบเมื่อวานนี้บอกว่าเริ่มทยอยโอนเงินเรื่อยๆนะครับตามรายชื่อที่ได้รับมานะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับก็โอนไปแล้ว600รายเริ่มโอนแล้วนะครับแล้วก็จะ ทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้กำชับว่าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังให้ปภ.แล้วปภ.เนี่ยก็จะได้รีบโอนทันทีแล้วก็เน้นย้ำด้วยความรอบคอบอย่าทำให้ซ้ำซ้อนและล่าช้าอย่าซ้ำซ้อนและล่าช้าเพราะงบประมาณแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยสำนักงบประมาณจัดสรรให้ปภ.แล้วปภ.ก็โอนไปยังธนาคารพร้อมจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรีบประสานงานโอนเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนะยอดเมื่อเช้าวานนี้ก็600รายนะครับสำหรับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.นะฮะเอาไปดูเรื่องไหนกันต่ออ
2: ้
1: อผักแพง
2: ค่ะ
1: พ่อเดี๋ยวก่อนผักแพงเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องพิพาทกันเรื่องของคันกั้นน้ำที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกแก้ไขกันยังไงนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่พอใจน้ำท่วมในชุมชนชั้นแล้วก็กั้นเอาไว้เนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมถนนแต่มาชอบท่วมในชุมชนหรือในบางพื้นที่เนี่ยกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำออกหรือบางพื้นที่ไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านเข้ามาให้ผ่านพื้นที่ชุมชนตัวเองมันก็มีการพิพาทกันในชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับคำถามแล้วหน่วยงานราชการจะหย่าศึกนี้กันยังไงนะครับในพื้นที่เนี่ยก็โดยคุณนิรัตน์พงศิธิถาวรอธิบดีปภ.ก็บอกว่ากรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกและรื้อคันกั้นน้ำออกเนี่ยต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต้องประเมินว่าฝั่งไหนได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นระดับไหนจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและจะช่วยเหลือเยียวยายังไงซึ่งฝั่งเหนือน้ำต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของน้ำและป้องกันพื้นที่ต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ว่าทั้งสองจังหวัดต้องทำความเข้าใจกับประชาชนคือผู้ว่าจังหวัดนครนายกผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกวิกฤตทั้งคู่โดยนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารทางน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานอื่นๆกองทัพเรือกลาโหมก็มีบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละวันยืนยันว่าใช้เต็มที่เต็มกำลังแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับส่วนในเชิงพื้นที่เนี่ยทุ่มสรรพกำลังดึงน้ำออกจากพื้นที่เพื่อที่จะผันลงในพื้นที่น้ำก็คือแม่น้ำแล้วก็ทางด้านของทางคูคลองอะไรต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้องสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วฮะ
2: อืมค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยจากกรุงเทพแล้วก็ไปที่นครนายกกับปราจีนบุรีที่ยังวิกฤตอยู่นะคะหลากหลายภาคส่วน
1: อยุธยาก็ยังหนัก
2: อืมใช่
1: แปดริ้วฉะเชิงเทราก็ยังท่วม
2: ฉะเชิงเทราก็หนัก
1: นะฮะตอนนี้ปราจีนนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราแล้วก็อยุธยา
2: ค่ะ
1: นะครับก็ยังคงวิกฤตเพชรบุรีด้วยนะฮะต้องเอาใจช่วยสมุทรสงครามสมุทรสาครนะ
2: ค่ะ
1: ไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าโอ้ท่วมจมบาดาลกันทุกอำเภอแต่ว่าในบางอำเภอเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ก็เร่งบริหารทรัพยากรแหละเมื่อวานท่านนายกก็สั่งการก็บอกว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยที่สถานการณ์มันสงบมันดีขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในอำเภอมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยยกเอามาช่วยในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนหน่อยไม่ใช่ว่าอ๋อพอสถานการณ์เสร็จแล้วก็เก็บกลับเข้าโกดังนะฮะท่านก็บอกย้ำบอกว่าเอาออกมาช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยที่เขาได้รับความเดือดร้อนสมมตินครนายกได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่นั้นน่ะที่สามารถช่วยได้อำเภอไหนเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำก็เอามาช่วยไม่ใช่ว่าอ๋อของฉันมีเครื่องสูบน้ำแล้วฉันก็เก็บเอาไว้ของฉันคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการบอกว่าต้องแบ่งทรัพยากรกันมานะครับแจกแจงกันมาว่าในแต่ละพื้นที่มีเครื่องสูบน้ำมีอะไรกันเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่รับผลกระทบเป็นยังไงก็เอามาช่วยเขานะครับช่วยกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางการทำงานของมหาดไทยในยุคนี้ฮะ
2: ค่ะส่วนเรื่องของผักนะคะเรื่องของปริมาณผักนะที่ตอนนี้กำลังมีการเร่งประสานให้เพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะก็จะมีความต้องการในการซื้อผักเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคตะวันตกนะคะอย่างที่ปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีนะคะที่พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะมีการประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางนะคะอย่างที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะตลาดไทยตลาดสุวรรณภูมินะคะรวมไปถึงแหล่งผลิตที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะให้มีการเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดค่ะทดแทนผลผลิตที่มันลดลงนะคะแล้วก็รองรับความต้องการของผู้บริโภคนะคะที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ราคาผักในตลาดกลางนะคะบางรายการก็เริ่มปรับลดลงแล้วนะคะอย่างกะหล่ำปลีเนี่ยจากตอนแรก12บาทตอนนี้ก็เหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะพริกจินดาเขียวนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงก็จากประมาณ50ถึง70บาทก็เหลือประมาณ45บาทนะคะขณะที่ผักบุ้งจีนตอนนี้ยังมีราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนผักใบแล้วก็ผักต้นอ่อนตอนนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากฝนแล้วก็น้ำท่วมนะคะก็มีการทำให้ราคาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปในแต่ละวันค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่ายังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดนะคะแล้วก็มาตรการลดค่าครองชีพด้วยพร้อมกับเชื่อมโยงการทำงานศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงประสานกับหน่วยที่มีรถขนาดใหญ่เนี่ยเอามาช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตเนี่ยที่ยังมีผลผลิตอยู่สามารถเข้าสู่ช่วงตลาดนะคะเข้าสู่ตลาดนะคะได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของแรงกดดันด้านราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้จากการที่ผักขาดแคลนนะคะในตลาดนั่นเองค่ะ
1: นะครับพอใกล้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วเนี่ยล้างท้องเริ่มต้นเนี่ยวันที่9ตุลาคมคือ
2: ว
1: ัน
2: ศ
1: ุ
2: กร์
1: นะครับแล้วก็9วัน9คืนนั่นแหละฮะตั้งแต่วันที่9ยาวไปจนถึงประมาณวันที่18
2: ค่ะ
1: นะฮะ9วัน9คืนอาหารเจปกติแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้ว
2: ใช่ๆ
1: ปกติแพงกว่าอยู่แล้วไม่ต้องมีผักนะเอาทั่วๆไปเนี่ยถ้าคุณจะกินข้าวหมูทอดอ่ะราคานึงแต่ถ้าเกิดจะเอาหมูเจที่ทำเรียนแบบเป็นเนื้อหมูหน้าตาเหมือนหมูเลยรสชาติคล้ายคลึงกันเลยแพงกว่าประมาณ 10-20 บาท
2: ใช่
1: นะฮะปกติอาหารเจก็แพงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มีผักเนี่ยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมพืชผักเสียหายแล้วก็การขนส่งที่ไม่สามารถที่จะขนส่งมาได้เนี่ยมันก็จะทำให้ผักนั้นแพงขึ้นนะก็อาจจะทำให้การกินเจปีนี้อาจจะไม่คึกคักเหมือนทุกๆปีนะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่เขาบอกคึกคักเช่นจังหวัดภู
2: เก็ต
1: ภูเก็ตก็ไม่รับผลกระทบนี่พืชผักอะไรแล้วของเขาเนี่ยจัดงานใหญ่อยู่แล้วนะฮะอันนี้เขาบอกว่าภูเก็ตเนี่ยก็คงไม่ได้รับผลกระทบส่วนผลกระทบก็น่าจะไปอยู่แถวๆนครนายกกรุงเทพอะไรแบบนี้นั่นแหละนะครับกินเจปีนี้นะฮะแต่ยังไงกรมการค้าภายในเขาก็เต็มที
2: ่
1: นะฮะในการตรึงราคาสินค้าแล้วก็จัดงานขายของราคาถูกเห็นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเรื่องของรถขนสินค้าขนผักอะไรเนี่ยไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะขนออกมาได
2: ้
1: นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่พยายามที่จะดูแลประชาชนให้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยที่สุดนะฮ
2: ะ
1: ส่วนน้ำท่วมแบบนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงฮะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมบอกไม่ได้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับและยังมองว่าเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าครับบอกว่าน้ำท่วมเนี่ย16กันยาถึง4ตุลาคมมีคนได้รับผลกระทบ3ล้านคนฮะคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งท่วมบางโซนเท่านั้นจากทั้งหมด68แห่งนะครับแล้วก็มีค่ายรถหยุดผลิตชั่วคราวแต่ก็มีแผนชดเชยพนักงานไม่สามารถเดินทางออกไปได้นะครับแม้ผลกระทบตรงนี้นะครับก็มองว่า เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังคงขยายตัวได้ 2.2 ถึง 2.5 นะฮะแต่ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางทางเศรษฐกิจทั้งปีฮะ แต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรในไตรมาส4นะฮะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องราคาผักนะแล้วก็ไม่ได้กระทบมากนะคะภาพรวมยังคงจะขยายตัวอยู่นะคะส่วนในเรื่องของปมเงินลงทุน ของทางสสส.นะคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะมีการออกมาชี้แจงนะคะเรื่องของการบริหารเงินสำรองแล้วก็ความคุ้มค่าของงบประมาณนะคะเรื่องของการจัดสรรทุนให้กับภาคีเครือข่ายนะคะเรื่องนี้นะคะมีการออกมาชี้แจงโดยดร.ประกาศสิทธิ์กายสิทธิ์นะคะรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะนั่นก็บอกว่าสสส.เนี่ยคือได้รับเงินสนับสนุนปีละประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเอาไปเสริมสร้างสุขภาวะจัดทำงบประมาณสมดุล นะคะตลอดโครงการซึ่งโครงการที่สสส.สนับสนุนอยู่เนี่ยก็มีทั้งระยะเวลา1ปีแล้วก็มากกว่า1ปีนะคะโดยหลายโครงการเนี่ยใช้เงินประมาณ 40% ในปีแรกส่วนอีก 60% เนี่ยใช้ในปีที่2หรือปีที่3นะคะเงินส่วนนี้เนี่ยสสส.มีการเตรียมสำรองเอาไว้ให้ภาคีทำงานได้อย่างต่อเนื่องก็มีอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700ล้านบาทนะคะซึ่งสสส.เนี่ยไม่สามารถใช้เงินจนเหลือศูนย์นะคะแล้วก็รองเงินสนับสนุนปีถัดไปได้นะคะส่วนเงินสำรองเนี่ยก็ยืนยันว่าบริหารตามกฎหมายนะคะดำเนินการภายใต้พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการกองทุนสสชุดปัจจุบันนะคะเขามีการต้องการทบทวนความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนนะคะก็ให้สสส.ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฤษฎีกานะคะประกอบกับเป็นช่วงสิ้นสุดสัญญาบริหารเงินสำรองนะคะซึ่งเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ฝากไว้ที่บัญชีธนาคารหรือว่าบริหารผ่านตราสารภาครัฐนะคะก็อันนี้เป็นเงินลงทุนนะส่วน งบประมาณนะคะในการบริหารสสส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า40ถึง 50% นะคะสนับสนุนกลไกภาครัฐส่วนสนับสนุน NGO เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30% นะคะส่วนที่กระจายไปยังชุมชนกลุ่มประชาชนตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เหลือส่วนอื่นนะคะส่วนบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีบางส่วนที่ทางสสส.เนี่ยสนับสนุนเงินให้กับภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะเป็นภาคีเดิมๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าเพราะว่ามันต้องการความต่อเนื่องเวลาที่เราจะทำโครงการอะไรก็ตามถ้าอยากจะให้เกิดผลลัพธ์หรือว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำโครงการไปเรื่อยๆนะคะการได้รับทุนต่อก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความผิดเพียงเพราะว่าเป็นผู้รับรายเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นการออกมาชี้แจงนะคะจากทางสสส.นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็มุ่งเน้นในการสนับสนุนเรื่องของวิชาการกับเพื่อนนโยบายเปลี่ยนมาตรฐานทางสังคมนะคะแล้วก็พื้นที่ปอดบุรีรวมไปถึงโครงการต่างๆสสส.ที่อาจจะมีการดำเนินการมาเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยก็จะต้องใช้เวลามากกว่า20ปีนะคะถึงจะสะท้อนผลลัพธ์ออกมาฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการสนับสนุนภาคีรายเดิมๆนะคะ
1: ครับคือสสส.เนี่ยถามว่าผลงานเนี่ยในเชิงประจักษ์เนี่ยเอาที่เราเห็นนะฮะรณรงค์ลดสูบการงดสูบบุหรี่
2: เหล้าเข้าพรรษาง
1: ดเหล้าเข้าพรรษาคืองดสูบบุหรี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสูบบุหรี่ตามป้ายรถเมย์สูบบุหรี่อะไรกันหมดอะไรเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งแบบมีพื้นที่สูบบุหรี่ให้ด้วยนะฮะคือค่อยๆตีกรอบมาบอกเนี่ยถ้าจะสูบบุหรี่เนี่ยต้องไปตรงนั้นตรงนี
2: ้
1: แล้วก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องพอรณรงค์อย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยมันน้อยลงคือมันยังมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครสูบบุหรี่เดี๋ยวบางทีเขามองว่าเฮ้ยน่ารังเกียจใช่ไหมฮะ
2: ดูไม่เท่แล้ว
1: คือสมัยก่อนเนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยโก้เก๋มากเลย30-40ปีที่แล้วพระเอกหนังเปิดทีวีดูโอ้โหสูบบุหรี่กันหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเซ็นเซอร์นะฮ
2: ะ
1: ไม่ให้มีการสูบบุหรี่เนี่ยออกสื่อสูบบุหรี่ออกในหนังหรืออะไรพวกนี้คือนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไม่เรียนแบบเพราะสังเกตว่าหนังสมัยก่อนคุณไปดูนะ30-40ปีที่แล้วอ่ะพระเอกหนังเนี่ยสูบบุหรี่กันหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีการตีกรอบพื้นที่สูบบุหรี่แล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็สสส.เวลาซื้อกระเช้าไปให้ปีใหม่ทีไรเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยมีเหล้าพ่วงไปด้วยทุกทีเหล้าไทยเหล้านอกเต็มไปหมดนะฮะในกระเช้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการจัดกระเช้าปีใหม่กระเช้าของขวัญอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่เห็นเหล้าแล้วจะไม่เห็นเหล้าไม่เห็นพวกสุราหรือว่าแอลกอฮอล์แล้วก็เพราะส่วนหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าสสส.ไหมแต่นั่นคือการรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงก็คือเหล้าบุหรี่แล้วก็อุบัติเหตุเมาแล้วขับล่ะใช่ไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งคือเขาก็มีผลงานเหมือนกันแต่ประเด็นตรงนี้เองเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงอย่างที่คุณปานิสราบอกนะครับบอกว่าเขาเอาไปลงทุนตรงนั้นเขาเอาไปลงทุนตรงนี้ เป้าประสงค์มันก็คือว่าเรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายเดิ
2: ม
1: ร่างกฎหมายเดิมที่เขากำหนดว่าภาษีบาปหรือว่าภาษีบุหรี่และเหล้าเนี่ยจะต้องไปสู่4องค์กรโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติคือสสส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็ไทย PBS นะครับก็จะเข้าสู่กองทุนนี้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็มีการเสนอบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันขัดต่อวินัยการเงินการคลังขัดต่อวินัยการเงินการคลังปี2561ซึ่งเป็นกฎหมายหลังที่ออกมาทีหลังเขาก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเอาอย่างนี้ไหมเงินที่พุ่งตรงไปยังองค์กรเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบงบประมาณถ้าคุณต้องการเงินตรงนี้เนี่ยที่จะใช้เนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบรัฐสภาเหมือนกับว่าพอเอาเงินเข้าสู่กระทรวงการคลังปุ๊บหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องดีเฟนดีเฟนว่าคุณจะเอาเงินไปเท่าไหร่และคุณจะไปใช้อะไรเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้กรรมาธิการให้ส.ส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนได้เห็นได้รู้แล้วก็ได้มีการติติงว่าเงินเหล่านี้เนี่ยควรจะไปใช้อะไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอันนี้คือแนวคิด
2: คะ
1: นะครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของ IMFนะครับการประชุมในระดับโลกที่จะมาจัดในประเทศไทยจัดครั้งสุดท้ายเมื่อปี2534นะครับ35ปีแล้วนะครับครั้งนี้มาจัดที่ไทยนะครับมีประโยชน์อะไรไทยจะได้รับประโยชน์อะไรติดตามช่วงหน้าพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามการประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะจัดครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วครับปี2534นะครับไม่ได้จัดมานานนะ35ปีกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับทำไมไทยถึงได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลกนี้สะท้อนสถานะไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างไรและที่สำคัญประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะครับพูดคุยกันครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะสำหรับ การที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026สะท้อนถึงสถานะของไทยเราในสายตาประชาคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย์
3: คือเวลาเขาเลือกที่จัดงานแบบนี้นะครับมันจะมี3เงื่อนไขด้วยกันคือความพร้อมศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งประเทศไทยได้เลือกจาก3ประเด็นนี้พร้อมๆกันครับโดยเฉพาะในมิติเรื่องทางการเงินเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าดิจิทัลไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะผมคิดว่าภาพเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกแล้วเป็นโอกาสของเราในอนาคตด้วยว่าเราอยากจะขายอะไรเราจะสร้างภาพตรงไหนเราอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงขายของถ้าจะว่ากันตรงๆนะ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงขายของถือว่าเราเป็นโอกาสของเราเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยในการประชุมครั้งนี้เราสามารถขายอะไรได้บ้างฮะในฐานะที่ประเทศไทยจะเซลล์ขายของให้กับชาวโลก191ประเทศเนี่ยนะเนี่ย
3: จาก191ประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเรียกว่าขายตรงก่อนจากผู้ติดตามด้วยนี่คงไม่ต่ำกว่า300คนนะคร
1: ับ
3: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาไม่ใช่ไก่การนะเป็นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขาสามารถมีประสบการณ์ที่ประทับใจมีโอกาสได้ซื้อของมีโอกาสได้สัมผัสกับเศรษฐกิจไทยแบบตัวต่อตัวได้เห็นภาพทั้งหมดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงผมคิดว่าเขาจะเป็นทูตทางการท่องเที่ยวที่ดีครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่จะขายได้คือการแสดงให้เห็นศักยภาพความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินหนึ่งคือเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราเป็นศูนย์กลางเสริมทางการเงินโดยเฉพาะการเงินที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากในอนาคตคือการเงินสำหรับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อย inclusive finance แล้วก็ finance สำหรับการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวครับพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถปักหมุดมาเป็นตัวที่ประเทศไทยมีศักยภาพพอจะเดินหน้าได้อยู่ครับ
1: ครับอาจารย์เมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์พูดว่าเศรษฐกิจการเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางเป็นยังไงครับ
3: คือ inclusive finance มันหมายถึงที่การมีระบบทางการเงินที่สามารถจะเข้าถึงทุกกลุ่มได
1: ้ครับ
3: ในแบบที่ทุกกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้แบกภาระจนเกินไปเพราะฉะนั้นหากเรามองข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยแล้วมองสภาพของหนี้ครัวเรือนที่สูงถึงประมาณ 90% ของ GDP เนี่ยในกลุ่มที่เขามีรายได้สูงกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงไม่น่าห่วงครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อยเนี่ยเป็นช่วงที่เขาชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็อยากจะยกระดับชีวิตตัวเองดังนั้น Inclusive Finance จะเป็นเครื่องมือนึงที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงช่องทางทางการเงินผู้ช่วยเขาบริหารสภาพคล่องช่วยเขาสามารถลงทุนกับตัวเองกับกิจการเล็กๆหรือกับโอกาสต่างๆเพื่อเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ครับจะกลายเป็นคนสำคัญกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้นอกจากนั้นเนี่ยการมีตัวแบบที่เป็น inclusive finance ที่ดีมันยังช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่สามารถจะเอาบทเรียนจากไทยไปใช้ต่อได้ด้วยครับ
2: อาจารย์คะการประชุมในระดับโลกครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะ
3: ผมว่าเราได้เป็นเจ้าภาพ35ปีก่อนกับวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้ววันนี้คำถามที่คนจะพบในเวทีนี้คือ โฉมหน้าทางการเงินโลกในช่วง10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย35ปีก่อนเรายังจำแบงค์ไปซื้อของวันนี้แทบจะมีคนถือในกระเป๋าเลยแล้วเรากำลังมองถึงเรื่องของการที่ธนาคารจะแปลงรูปจากตึกรามบ้านช่องเป็นโบโชแบงค์อีกนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยการโอนย้ายเงินเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนกว่าเงินจะโอนบัญชีข้ามประเทศได้วันนี้โอนปุ๊บข้ามปั๊บเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วของการหมุนของเงินกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินมันจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะครับแล้วมีความท้าทายเรื่อง geopolitics เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการที่ประเทศต่างๆรวมกลุ่มกันเพื่อจะสร้างโซนการค้าขายของตัวเองสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับโจทย์เรื่องความไม่แน่นอนที่เรียกว่าโอลีอนเซอร์เรนตี้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ที่คนที่มีความชำนาญในเรื่องจะมาคุยและตกผลึกกันว่าโฉมหน้าทางการเงินหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มจะได้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับอาจารย์ฮะพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินเรื่องของการเงินธุรกิจอะไรต่างๆแต่มีบางคำเนี่ยที่ถูกมองข้ามไปคือคำว่าสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่แล้วก็คำว่ากรีนเนี่ยที่เป็นสีเขียวตรงนี้มันมีนัยยะอะไรในการประชุมครั้งนี้ไหมฮะคือเขาประชุมแค่การเงินธุรกิจอย่างเดียวแล้วสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอะไรด้วยฮะเนี่ย
3: การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมมันต้องปรับตัวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองทิศทางการทำธุรกิจในระดับสากลทิศทางของเงินลงทุนเขาจะมองเรื่องระดับความเขียวของประเทศด้วยนะครับหมายถึงว่าประเทศไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเยอะคนมาลงทุนก็สบายใจว่าถ้าเกิดตั้งฐานผลิตในประเทศนี้ส่งออกไปที่อื่นโอกาสจะโดนกีดกันทางการค้าหรือใช้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้สำคัญมากแล้วเงินคือฐานทางธุรกิจถ้าเกิดธุรกิจมองหาความเป็นสีเขียวการเงินเองก็จะต้องมีวิธีการปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยส่งเสริมให้ธุรกิจสีเขียวเหล่านี้เติบโตยั่งยืนได้นะครับมันจะมีกรีนบอนด์ที่ลงทุนในด้านของธุรกิจสีเขียวมันจะมีเรื่องของกรีนไฟแนนซ์ในแง่ของการให้เงินลงทุนหรือสนับสนุนการวิจัยของธุรกิจในการผลิตสินค้าที่มีความเขียวมากขึ้นหรือแม้แต่เราพูดถึงเรื่องของการให้สินเชื่อนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันมีความเขียวมากขึ้นหรือมีความยั่งยืนมากกว่าอาจจะได้สิทธิพิเศษในแง่ของเงื่อนไขหรือจ่ายดอกเบี้ยหรือประเด็นการช่วยเหลือต่างๆของรัฐเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตได้สุดท้ายจะกลับมาสู่กลไกทางการเงินเพื่อเอื้อให้ธุรกิจสามารถทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับ
1: โอ้ครับระเบียบโลกเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะฮะอาจารย์คือถ้าใครไม่รู้ไม่ทราบนี่โอ้งงเลยเหมือนกันเพราะว่าโอ้เงื่อนไขทางภาษีเนี่ยถ้าเรามีความเป็นสีเขียวหรือว่าดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้ลดอัตราภาษีแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะถูกกีดกันทางการค้าก็ได้นี่ถือว่าเป็นระเบียบโลกใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้วก็มีขึ้นเนี่ยถ้าตามไม่ทันเนี่ยก็จะมีปัญหาจริงๆนะฮะอาจารย์ฮะในฐานะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้รับประโยชน์อะไรฮะ
3: คือประโยชน์ชัดๆที่แน่ๆเลยคือเราจะเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนและผู้กำหนดนโยบายได้มาร่วมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ PR แล
1: ้
3: วแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาคือโอกาสที่ผู้บริหารหรือตัวแทนประเทศมาอยู่ในไทยจำนวนมากขนาดนี้มีไม่ได้มีง่ายๆเลยนะดังนั้นการเจรจาระดับจับคู่ระดับประเทศต่อประเทศหรือทวิภาคีในด้านการเงินการค้าการลงทุนนี่คือโอกาสของเราที่เราสามารถจะเลือกช้อปปิ้งได้ว่าเราจะจับพาร์ทเนอร์แบบไหนซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีวางการวางกลยุทธ์ที่ดีนะครับเราสามารถจะ mix and match คือจับคู่กับแต่ละประเทศตามความต้องการที่เขามีและเรามีแล้วหาโซลูชันทางการเงินและการค้าการลงทุนแบบวินวินต่อกันได้ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะในฐานะที่ไทยเรากำลังจะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนคนไทยเตรียมตัวหรือว่าปรับมุมมองอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ผมว่าของเราความเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการต้อนรับผมไม่ห่วงครับแต่ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการทำความเข้าใจประเทศเหล่านี
2: ้
3: แล้วก็มองเห็นสิ่งที่เขาต้องการจะขับเคลื่อนคู่กับเราไปด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการช่วยกันสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเขามาถ่ายฟีดเขามาใช้เครื่องมือของเขาที่บ้านแล้วเขาเห็นภาพเหล่านี้ด้วยครับดังนั้นการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันถึงต้องขยับไปในแง่ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในฐานะคนดูแลบ้านกับการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนช่วยสื่อสารและการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเราไปข้างหน้าในทิศทางที่เหมาะสมด้วยครับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ขอบคุณคร
1: ับ
3: ผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบฟ้าใหม่เศรษฐกิจไทยมองอนาคตผ่านเวทีโลก IFF World Bank 2026ครับชัดๆนะก็191ประเทศมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่มาประชุมคือคนในระดับชั้นนำนะครับธนาคารโลกนะฮะแล้วก็ธนาคารในประเทศต่างๆแล้วก็ผู้นำทางการเงินเนี่ยพูดง่ายๆเขาถือเงินในมือเยอะมากๆ191ประเทศและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนเหล่านี้เนี่ยเดินทางมาสู่ประเทศไทยเราต้องต้อนรับในฐานะเป็นเจ้าบ้านและในขณะเดียวกันก็จะต้องนำเสนอสิ่งที่ประเทศไทยมีนะครับให้เขารู้สึกพึงพอใจว่าอ้อประเทศนี้น่าลงทุนนะฮะเป็นการเชื้อเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยของเรานะครับด้านการเงินด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
2: ๆ
1: อย่างที่อาจารย์บอกครับคุณปริศราครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชื่อไหมครับต่อไปนี้ธนาคารสาขาที่ตั้งอยู่บนถนนต่างๆเนี่ยจะลดจำนวนลงที่อาจารย์บอกว่าต่อไปจะมี virtual bank เดี๋ยวนี้คนใช้บริการเนี่ยในธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ตั้งบนถนนอะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าด้วยเหตุที่ว่าความพร้อมเรื่องของสถานที่มีที่จอดรถแล้วก็ระยะเวลาการเปิด 11:00 น.ถึง1 ทุ่มนะฮะไม่เหมือนธนาคารที่อยู่ติดกับถนนเปิด 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตคนที่เลิกงานแล้วก็จะไปธนาคารนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าธนาคารสาขาที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยลดจำนวนลงนะฮะไปเปิดในห้างแทนแต่ต่อไปนี้ Virtual Bank เนี่ยจะมา

0: ตัวแบบ 100%
1: เออนะคือผมอ่ะเป็นคนรุ่นเก่ายังพกเงินอยู่เนี่ย 3-4 พันอยู่ในกระเป๋าน
0: ะ
1: แ
0: ล้ว
1: 3-4 พันแล้วก็ยังจะมีธนาคารเนี่ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยผมก็มีประมาณ 3-4 ธนาคาร
0: ใช่
1: แต่มีไม่เยอะนะฮะคือกระจายตามธนาคารนี้ออมสินก็มีทหารไทยก็มีกรุงเทพก็มีกรุงไทยก็มีผมมี4ธนาคารอยู่ในโทรศัพท์ผมเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งระบบบางแบงก์เนี่ยมันล่มเออระบบบางแบงก์มันล่มแล้วเวลาจะไปจ่ายตังค์กินข้าวปรากฏว่าเฮ้ยจ่ายไม่ได้
0: ถ้ามีธนาคารเดียว
1: เราก็ต้องมีโทรศัพท์2เครื่อง
0: ะ
1: นะฮะเผื่อไว้ว่าเครื่องนี้มัน
0: เป็นอะไร
1: เป็นอะไรก็มีเครื่องนึง
0: ะ
1: นะฮะดูชีวิตมันวุ่นวายมากขึ้นไหมมันรู้สึกว่ามันไม่ง่ายขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่มันอาจจะยากขึ้นแล้ว
1: แต่ก็แล้วแต่บริหารจัดการชีวิตกันนะครับไปดูต่อกันเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงสสส
0: ใช่
1: สสสก็คือเขาก็ออกมาชี้แจงปมเงินลงทุนเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเขาก็ลงทุนอย่างมีคุณค่า
0: อ
1: ย่างมีประโยชน์แล้วก็พูดง่ายๆก็คือแจกแจงมาก็พร้อมให้ตรวจสอบนั่นแหละคือสืบเนื่องจากเรื่องเนี้ยมันคือภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพก็คือสุราและบุหรี่พูดง่ายๆภาษีบาปขอใช้คำนี
0: ้
1: นะฮะคือกฎหมายเดิมเนี่ยก็คือมันเป็นกฎหมายที่พุ่งเป้าก็คือว่าเงินจากกฎหมายภาษีบาปเนี่ยจะต้องมุ่งตรงไปยัง4องค์กรหลักนะครับก็คือสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็2ก็คือกองทุนผู้สูงอายุสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็3กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาแห่งประเทศแล้วก็4ฮะไทย PBS นะครับเนี่ยก็ไป4องค์กรตรงน
0: ี
1: ้คือแนวคิดของผู้ที่ผลักดันเนี่ยก็มองว่าภาษีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังตามพรบวินัยการเงินการคลังปี2561นะฮะก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่เก็บภาษีจากประชาชนมันต้องเข้าสู่คลังกองกลางแล้วหลังจากนั้นคลังเนี่ยก็เอามาสู่สภาเพื่อให้สภาเนี่ยที่ไปที่มีส.ส.ตัวแทนประชาชนมาพิจารณาว่าจะให้งบเหล่านี้เนี่ยกับหน่วยงานไหนองค์กรไหนอะไรดีนะฮะคุณอยากได้คุณต้องมาดีเฟนต
0: ์
1: นะฮะจะได้เห็นถึงความโปร่งใสและความเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะใช้เงินตรงนี
0: ้
1: ซึ่งจะครอบคลุมกับ4องค์กรนี้ด้วยนะครับถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงนะฮะถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงเพราะ4องค์กรนี้เนี่ยตอนนี้ได้รับเงินโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาดีเฟนต์ที่สภานะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือก่อนที่จะมีกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังปี61
0: นะ
1: ฮะซึ่งในพรบวินัยการเงินการคลังปี61ก็มีบทเฉพาะการเหมือนกันบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้ก็ให้บังคับใช้ไปก่อนนะครับ4องค์กรนี้ก็คือได้รับเงินแบบเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมารัฐบาลก็ระลึกได
0: ้
1: ว่าเฮ้ยเงินตรงนี้เนี่ยมันควรจะมีการตรวจสอบตรวจสอบก็คือเข้าสู่สภาเข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้ตัวแทนของประชาชนก็คือส.ส.เนี่ยแหละตรวจสอบว่าเงินตรงนี้เนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปใช้อะไรกันบ้างและพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยมันเกิดมากน้อยแค่ไหน
0: อ
1: ันนี้คือหลักการในการแก
0: ้
1: หลักการในการแก้ส่วนคนที่เขาเคยอยู่ในระบบเดิมเนี่ยเขาก็กังวลถึงความเป็นอิสระโดยเฉพาะสื่ออย่างไทย PBS เขาก็มองว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดได้รับเงินคือเงื่อนไขของการได้รับเงินเนี่ยถ้าจะต้องไปดีเฟนต์ในสภาถ้าจะต้องผ่านอะไรวาระพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งส.ส.เนี่ยก็คือตัวแทนประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่าลืมว่าพอเข้าสู่สภาเนี่ยมันคือเสียงข้างมากเสียงข้างมากคือรัฐบาลใช่ไหมฮะพอต้องไปขอเงินงบประมาณเนี่ยกับส.ส.ซึ่งถ้าเอาความเป็นจริงแล้วอ่ะมันคือสภาเสียงข้างมากก็คือรัฐบาลพอต้องไปขอเงินเหล่านี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลถึงความเป็นอิสระของสื่อหรือเปล่าไปกดดันเรื่องของการเสนอข่าวเนี่ยข่าวสารเนี่ยลดความเป็นอิสระลงไห
0: ม
1: อยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมืองหรือไม
0: ่
1: ฝ่ายรัฐบาลออกมาตอบเหมือนกันบอกว่าเรื่องของเงินเนี่ยแค่เปลี่ยนแหล่งที่มา
0: ะ
1: นะครับให้มีการตรวจสอบผ่านรัฐสภาไม่ได้ไปเปลี่ยนระบบบริหารของไทย PBS อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มีการบอกออกมาคำถามแล้วกระทบต่อภารกิจเพื่อสังคมไห
0: ม
1: สสสกองทุนต่างๆเนี่ยจะถูกตัดลดงบประมาณไหมอ
0: ัน
1: นี้เป็นเรื่องอนาคตที่ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่พอไปดูหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ย4หน่วยงานผมก็อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเองกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุคือภารกิจหน่วยงานนี้คือทำอะไรให้ผู้สูงอายุกู้เงินหรือ
0: หรือว่าเอาไปใช้ในสวัสดิการ
1: คือมันมีกรมสวัสดิการมีพม.อยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วกอง

0: ทุนผู้สูงอายุเนี่ยเขาทำบทบาทหน้าที่อย่างไรแล้วมันทับซ้อนกันไหมอ
1: ัน
0: นี้ต้องไปดูนะครับส่วนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาของประเทศไทยเราเรามีกระทรวงกีฬ
1: า
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: และกองทุนตรงนี้เนี่ยมันสนับสนุนเนี่ยมันคล่อมกันไห
1: ม
0: หน่วยงานเรามันมีความซ้ำหรือซ้อนอะไรหรือเปล่าก็ควรที่จะปรับให้มันเหมาะส
1: ม
0: นะครับ
1: นะ
0: สสสสสสกับกระทรวงสาธารณสุขเราสามารถทำงานคู่กันได้ไห
1: ม
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเงินภาษีที่หน่วยงานทั้งหมดเอาไปใช
1: ้
0: ก็คือภาษีของประชาชนนะฮะอันนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่สองเรื่องก็คือว่าหนึ่งการได้รับเงินไปแล้วเนี่ยได้รับไปเท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็ตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: นะฮะถามว่าตรวจสอบได้ไหมจริงๆไทย PBS ก็มีรายงานประจำปีนะฮะที่แถลงออกมาเนี่ยก็ตรวจสอบได้สสส.ก็เริ่มออกมาแล้วอย่างที่ข่าวที่คุณปณิสราได้แจ้งออกมาบอกว่าเงินลงทุนเอาไปลงทุนอะไรนะครับตอนนี้ก็เหลือ2หน่วยงานคือกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็น่าจะมีการออกมาชี้แจงเร็วๆนี
1: ้
0: เพื่อแสดงให้เห็นของความโปร่งใสในการดำเนินงานนะฮะส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยก็คงต้องมีการชี้แจงนะชี้แจงต่อไปว่าเงินที่ได้รับไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม
1: ่
0: นะครับในการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มองเห็นว่าเงินของเขาเนี่ยไปสู่ระบบตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลของเงินภาษีเนี่ยการกระจายเม็ดเงินนะฮะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามเพราะว่ามันมีการที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ซึ่งทำแล้วนะครับจะหมดอายุรู้สึกว่าวันที่14ตุลาค
1: ม
0: นะฮะมีเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกับการที่จะเปลี่ยนแปลงจากการนำเงินภาษีบาปที่จ่ายตรงให้กับ4หน่วยงานนี้โดยตรงนะครับกับการที่นำเงินภาษีบาปเนี่ยเข้าสู่กระบวนการงบประมาณแล้วก็ให้4หน่วยงานนี้ไปดีเฟน
1: ซ
0: ์ในการที่จะนำเงินมาใช้นะครับก็มี2มุมมองมุมมองหนึ่งก็บอกว่าดีแล้วจะได้ผ่านการตรวจสอบมีความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่าถ้าไปผ่านกลไกรัฐสภาเนี่ยมันจะกลายเป็นการถูกครอบงำจากฝ่ายรัฐอันนี้มันก็มองได้สองมุ
1: ม
0: นะฮะดังนั้นเราก็มองได้สองด้านก็ต้องไปพิจารณากันนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็เชิญชวนเข้าไปทำประชาพิจารณ์ในการที่ท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้นะครับ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะในกรณีที่ทางคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการออกมาเปิดเผยนะคะข้อมูลนะคะก็พูดถึงทางด้านเรื่องของสามีนะคะของทางส.ส.ชัยภูมินะคะพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามคุณชัยชนกชิดชอ
0: บ
1: นะคะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะในกรณีนี้ท่านก็บอกว่าคือนักการเมืองทุกคนเนี่ยจะต้องพร้อมในการถูกตรวจสอบอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าทางคุณสุชาดาเองก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็รับการตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวทุกกรณีนะคะพอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะต่อทางปปช.โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วเนี่ยก็คุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้คุณสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นคุณสุชาดาเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนี้ส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการตรวจสอบประวัติหรือเปล่านะคะคุณชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะโดยช่วงแรกที่เข้ามาทำงานเนี่ยก็มีการดำเนินการหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยก็เช่นกันมีการดำเนินการในหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนะคะก็มีการย้ำจากคุณชัยชนกว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยคือคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เชื่อนะคะว่าตรงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเรื่องการตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาข้อมือซึ่งไม่ได้แสดงต่อในบัญชีทรัพย์สินของปปช.เนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าก็ต้องเป็นคุณสุชาดาที่จะต้องชี้แจงด้วยตัวเองไม่สามารถชี้แจงแทนได้นะคะ
0: ชี้แจงหรือยังเนาะ
1: ก
0: ็
1: มีการชี้แจงต่อภูมิใจไทยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ากับทางปปช.เองเนี่ยไม่แน่ใจ
0: เรื่องนาฬิกาเขายังไม่พูดเรื่องนาฬิกายังไม่พูดแต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็ยังสงวนถ้อยคำเพราะว่าเมื่อวานผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสัมภาษณ์คุณสุชาดาสังทันทรัพย์นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะชี้แจงเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าดูความเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกตีแผ่ในสภาโดยคุณรังสีมันโรมแล้วเนี่ยคือหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันพุ่งตรงไปยังสามีของคุณ
1: สุชาดา
0: ไม่ใช่พุ่งตรงมาที่คุณสุชาดาเพราะว่าหลักการต่างๆแล้วก็อะไรหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นหมดนะครับผู้ที่มาชี้แจงเนี่ยนอกจากคุณสุชาดาแล้วก็น่าจะเป็นสามีของท่านนะครับที่จะต้องออกมาชี้แจงโดยตรงว่าหลักฐานตรงนี้ท่านมีข้อโต้แย้งอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการ discredit ในทางการเมืองพอสมควรนะครับพอสมควรคำถามแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงยุติธรรมทำอะไรพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์ฮะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่คุณรังสีมันโรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสามีคุณสุชาดากับพรรคภูมิใจไทยกับสแกมเมอร
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้คือข้อกล่าวหานะครับระบุว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเรื่องบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นต่อปปช.ส่วนตัวเห็นด้วยกับการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะฮะที่ถูกกล่าวหาคือสแกมเมอร
1: ์
0: นะครับสแกมเมอร์เป็นยังไงนะฮะสแกมเมอร์พนันออนไลน
1: ์
0: นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีก็บอกว่าให้ DSI นะครับตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วขณะนี้ไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษหากเป็นความผิดอยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะเร่งดำเนินการแต่หากเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต้องประสานข้อมูลพร้อมดำเนินการนะครับและยังกล่าวถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศกูราเซาในผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อประเทศเหมือนก
1: ัน
0: กูราเซาอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต
1: ้
0: อยู่นอกเขตอำนาจของประเทศไทยฮะและดำเนินการเนี่ยต้องพิจารณาตามอำนาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการทำความผิดเข้าข่ายความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายขอให้ผู้มีข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดร้องทุกข์มาร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนช่องทางที่แจ้งกับปปช.ครับ
1: ค่ะส่วนทางคุณพ่อนะคะของส.ส.ไอเดียนะคะคือคุณสุชาดาเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่านะคะตรงนี้เรื่องของทรัพย์สินว่าเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ไหมนะคะก็บอกว่าคือก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็ทางตัวคุณสุชาดาเองเนี่ยก็ต้องชี้แจงนะคะทำให้ชัดเจนนะคะให้สังคมรับทราบส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าคือทราบมาก่อนไหมเรื่องนี้หรือยังไงนะคะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องของลูกสาวนะคะส่วนการพูดถึงในโซเชียลมีเดียก็มีการให้กำลังใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องเตรียมพร้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบนั่นเองนะคะติดตามเรื่องของกรณี
0: ท่านตกลงท่านบอกว่าท่านได้คุยกับลูกเขยไหมเนี่ย
1: ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี
0: ้นะฮะท่านบอกว่า
1: ท่านไม่ก้าวไก่เรื่องนี้ก็คือผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตรวจสอบไหมประวัติก่อนที่จะแต่งงานกับลูกสาวอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยก้าวไก่เรื่องนี
0: ้ก็คือแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลูกเขยเดี๋ยวรู้สึกจะพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วท่านก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะฮะ
1: คือ
0: ก็ต้องแยกกันนะฮะระหว่างพ่อกับลูกเขยนะฮะส
1: ่
0: วนคดีที่จะมีการยื่นต่อปปช.นะครับไม่แน่ใจว่ายื่นไปหรือยังเรื่องของนาฬิกาข้อมือ ของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยนะฮะคือตรงเนี้ยก็ต้องไปดูบรรทัดฐานคดีนาฬิกาลุงป้อม
1: คือ
0: นาฬิกาลุงป้อมแบบยื
1: ม
0: แต่อันนี้ไม่ทราบว่าเหตุผลเนี่ยคือหลงลืมหรือยืมเพื่
1: อ
0: นหรืออะไรใดๆเนี่ยคือมันก็มีเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าไทม์ไลน์คือบรรทัดฐานนั้นมันมีอยู่แล้วของปปช.นะก็ต้องติดตามดูคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะครับของลุงป้อมนี่กี่ปีอะนานเหมือนกันนานเหมือนกันในการพิสูจน์ใช่ไหมฮะก็ตรงนี้ก็ต้องติดตามดูคือมันอยู่ที่เจตนาของท่านส.ส.ถ้าหลงลืมแล้วก็มันมีเหตุผลจริงๆเนี่ยปปช.เขาก็ยกประโยชน์ให้แต่ถ้าเกิดยืมเพื่อนก็ต้องมีหลักฐานว่ายังไงหรือถ้าเป็นอีกกรณีนึงนะฮะนี่พูดเองนะฮ
1: ะ
0: ถ้าเป็นกรณีนาฬิกาเรียนแบบก็ต้องบอกออกมาว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่
0: แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้ามองไปแล้วนะทั้งสองประเด็นทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องนาฬิกาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถูกขุดออก มาเนี่ยในทางการเมืองในทางการเมืองวันก่อนไปถามนายกเหมือนกันน
1: ะ
0: ถามว่าอันนี้มันเป็นการเตะตัดสกัดขาของคนภูมิใจไทยหรือเปล่าที่จะไม่ให้คุณสุชาดาเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยคุณอนุทินก็ไม่ตอบแล้วถามว่าจะปรับครม.เร็วๆนี้ไห
1: ม
0: คุณอนุทินก็เงียบนะฮะอันนี้มันก็มองมาในทางการเมืองเนี่ยมันการเมืองแน่นอนนะฮะแต่เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นยตินะคะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเร็วๆนี้นะคะเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในตุลาคมนี้นะคะหรือว่าอย่างช้าเนี่ยอาจจะไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็มากกว่า2ท่านที่คนหลายคนจับตามองก็คือท่านนายกแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ขอให้ติดตามส่วนประเด็นที่จะตรวจสอบเนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินนะคะต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าจะมีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านค่ะ
0: ผมคิดว่าไม่ตื่นเต้นเพราะคำนี้ได้ยินมานานแล้วแล้วก็ฝ่ายค้านก็พูดมานานแล้วรอดูว่าเดี๋ยวการอภิปรายเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆไหมประชาชนก็ติดตามดูครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศครับ
1: และปณิสราพันธ์แก้วพร้อมที่มาลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้
8: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติ ตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
10: นายจุมพลวรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Newร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพอพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพอพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพอพอ1186 Line Official @OIC Connect คอพอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: 2ชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษ

0: ดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: กฟผ.ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการเคหะแห่งชาติและพันธมิตรระดมทีมจิตอาสาและผู้เชี่ยวชาญกว่า100คนลงพื้นที่การเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมทั้งตู้ไฟเบรกเกอร์สายไฟเตารับสวิตช์ระบบแสงสว่างและปั๊มน้ำพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับมาใช้งานนอกจากนี้กฟผ.สนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทพร้อมถุงยังชีพ500ชุดและข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม 1,200 ชุดโดยเตรียมขยายความช่วยเหลือไปยังการเคหะร่มเกล้าเป็นพื้นที่ต่อไปพร้อมเตือนประชาชนไม่ควรเสียบปลั๊กหรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
2: คุณกำลังฟังสทช.ลบุรี FM 99.75

เกษตรอินดี้มาแล้วจ้า

0: ามกลางสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกสะสมในหลายพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับข้อห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีเปิดศูนย์สั่งการเชิงรุกตลอด24ชั่วโมงระดมทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังด้วยยุทธศาสตร์ต้นกักกลางหน่วงปลายระบายกรมชลประทานได้ควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยลดเวลาการไหลของน้ำลงสู่อ่าวไทยจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและระดมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่กว่า500เครื่องทั่วประเทศเพื่อเร่งระบายน้ำขังอย่างเต็มกำลังควบคู่กับการเสนอโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยใช้เป็นช่องทางระบายน้ำถาวรแก้ปัญหาระยะยาว
1: สถานการณ์น้ำซึ่งมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ทางกรมชลประทานดูแลอยู่เราก็พยายามจะหาทางระบายน้ำให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะจุดนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระบายน้ำผ่านกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นห่วงกันว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครทางกรมชลประทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายามจะช่วยทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับท่านก็มีทีมงานของท่านคอยดูแลเราก็ส่งทีมงานเข้าไปช่วยท่านแต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับในพื้นที่นั้นแต่เดิมเนี่ยการที่ก่อจะระบายน้ำลงได้ต้องไปอ้อมพอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้เวลาแค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ให้ได้ทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานครในเรื่องการระบายน้ำท่วมเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการค้าการค้าขายถ้าเกิดมีปัญหากรุงเทพมหานครมันจะทำให้กระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมได้ครับ
0: ด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกสะสมต่อเนื่องสั่งการให้จัดตั้งโรงครัวแจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมรับประทานอาหารฮาลาลนมไทยเดนมาร์กกว่า 2,000 ลังอาหารสดและอาหารแห้งถุงยังชีพกระจายสู่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเปิดพื้นที่บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก
1: โดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครเองก็มีหลายชุมชนที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถจะออกมาใช้ชีวิตปกติได้ออกมาจะซื้ออาหารต่างๆก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับดังนั้นทางท่านรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยนะครับก็เลยได้ให้หน่วยราชการต่างๆที่มีความพร้อมได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยในการตั้งโรงครัวเลยช่วยเรื่องของการแจกอาหารเพื่อจะส่งไปให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในส่วนที่ทางกระทรวงเกษตรได้เตรียมการในวันนี้นะครับผมก็ลงมาในพื้นที่เพื่อแจกอาหารต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ไปส่วนหนึ่งนอกจากนี้นะครับเรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกเนี่ยครับส่งของไปที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4ทางบางบัวบางเขนและก็คลองจันมีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบ4แห่งนะครับซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนต่างๆที่ในสภาพท่วมก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับด้านกรมชลประทานได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดกับสำนักนโยบายและทรัพยากรน้ำนะครับว่าตรงไหนควรจะระบายได้อย่างไรโดยทางด้านของกรมป้องกันสาธารณภัยก็เข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะต้องค่อยๆดูจุดไหนที่ปล่อยได้จุดไหนที่ยังต้องทยอยปล่อยเพราะในบางพื้นที่เองก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปลูกข้าวอยู่
2: พราะฉะนั้นเรารีบปล่อยแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายนะครับ
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองท่านท่านวชรพลขาวคำและท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ได้นำทัพหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปูพรมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนครอบคลุมทุกมิติด้านการสัญจรส่งกำลังเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการและเรือตรวจการลุยน้ำท่วมสูงลำเลียงเสบียงถึงหน้าบ้านและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้านเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงเร่งอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 38,000 ตัวมอบยาพระราชทาน 22,000 กิโลกรัมถุงยังชีพสัตว์พร้อมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าให้การช่วยเหลือและแจกสารเร่งพอดอ6บำบัดน้ำเสียความทุ่มเทของทุกคนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือคำมั่นว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราพร้อมเคียงข้างเดินหน้าดูแลฟื้นฟูเยียวยาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยไปด้วยกัน

0: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ก่อตั้งในปีพ.ศ.2518ภายใต้วิสัยทัศน์องค์การทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรมีภารกิจที่สำคัญ3ประการ 1. จัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้หรือสถาบันเกษตรกร 2. พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและจัดการผลผลิตทางการเกษตร3. พัฒนาองค์การด้วยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมในปีที่ผ่านมาสปก.ได้ดำเนินภารกิจในด้านต่างๆอาทิด้านการพัฒนาพื้นที่สปก.จัดที่ดินทำกินไปแล้ว36ล้านไร่พัฒนาพื้นที่ชลประทานในเขตสปก.กว่า 1.8 ล้านไร่ด้านพัฒนาเกษตรกรสปก.ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์201แห่งรับรอง GAP 6,146 รายสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบ 2,468 รายสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินหรืออสปก. 7,28014รายปีงบประมาณ2569สปก.ได้รับงบประมาณ 1,605.0702 ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้ว 950.5307 ล้านบาทหรือร้อยละ59เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆจำนวน19โครงการ26กิจกรรมสปก.ให้ความสำคัญกับการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลในประเด็นต่างๆอาทินโยบายด้านพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นโยบายด้านเศรษฐกิจโดยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสร้างเสถียรภาพและยกระดับอุตสาหกรรมและอาหารไทยให้เป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนโยบายด้านการบริหารภาครัฐและปฏิรูปกฎหมายผ่านโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดินสปก.ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของกรรมาธิการในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจรวมถึงบุคคลรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าอบรมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรได้การปรับปรุงร่างพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสปก.4/01ได้มากขึ้นการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนเกษตรกรที่ต้องดูแลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เกษตรกรอย่างเต็มที่ตลอด5ทศวรรษของการปฏิรูปที่ดินสปก.ยังคงดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการลดความเหลื่อมล้ำทั้งการเข้าถึงที่ดินทำกินการพัฒนาอาชีพและการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เมื่อก่อนเราเคยค้าขายเนาะอยู่ในเมืองสุขภาพก็จะไม่ค่อยแข็งแรง
2: ตัดอ้อยปลูกมันเอาทุกอย่างแหละผมไม่เลือกงาน
3: ก็อยู่แคมป์คนงานขนามคนงานที่ว่าเท่าแก่เขาสร้างให้
4: ลำบากเนาะเราไม่มีที่อยู่มีที่อยู่นิดเดียวแต่เราไม่มีที่ทำกิน
5: ก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอะเอาแก่ขนาดนี้เข้าโรงงานได้ไหมไม่ได้เอาไปทำปุ๋ยแล้วเขาก็ไม่ให้ทำเขาก็เอาแต่เด็ก
6: ๆชีวิตที่ไร้ทิศทางของชาวบ้านในตำบลบ้านเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีที่ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนพื้นที่ทำกินดำรงชีพโดยการรับจ้างทำไร่แค่พอเลี้ยงปากท้องครอบครัวบางครัวเรือนจำต้องนำเงินเก็บทั้งชีวิตมาลงทุนเช่าที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงหวังว่าครอบครัวจะลืมตาอ้าปากมีกินมีใช้มากขึ้นแต่ทว่าต้องพ่วงมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลพืชผลจนไร้กำไรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.ได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงได้มีการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรจำนวน47รายได้มีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเป็นของตนเองลดการบุกรุกพื้นที่ป่านับเป็นการคืนประโยชน์เพิ่มคุณค่าให้แก่ที่ดินและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3: ต้องเปลี่ยนไปก็ไปล้วงเลยถึงจะดันไปเลยพอได้แบบดีใจมาก
6: ทางหน่วยงานได้มีการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรมในแต่ละครัวเรือนนอกจากนี้ยังได้มีการบริหารพื้นที่ส่วนกลางส ำหรับสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการเกษตรโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและองค์กรระหว่างประเทศภายใต้โครงการระดับนานาชาติมาร่วมแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและนำร่องในการสร้างระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง

0: เหนื่อยแต่ก็มีความสุขครับผมที่เราได้ทำของตัวเองครับผมรู้สึกดีใจมากครับ
1: ต้องบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าค่ะมาเช้ามาเราก็ได้อยู่กับธรรมชาติเราอยากกินอะไรเราก็ได้กินเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขแล้วค่ะ
2: ในการพัฒนาพื้นที่ทำกินของชุมชนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดสรรพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการปลูกพืชเกื้อกูลแบบเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทำให้ชุมชนมีแหล่งอาหารและสมุนไพรที่ปลอดภัยลดค่าของชีพในครัวเรือนพลิกฟื้นความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมทั้งจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชนสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนโดยการนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นสินค้าใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชผลทางการเกษตรก่อเกิดโครงสร้างทางสังคมและเสริมสร้างกรอบป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการตลาด
3: ต้องขอบคุณสปก.ที่ให้การช่วยเหลือ
0: ขอขอบคุณสปก.ที่แจกที่ให้คุณญาติไร้ได้ทำกินครับขอขอบคุณมากครับ
4: ก็อยากให้มีโครงการอย่างเงี้ยไปตลอดขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้ชาวบ้านได้มีที่ดินนะคะสามารถส่งต่อลูกหลานได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: เมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนาได้เติบโตงอกงามบนพื้นดินแห่งนี้กลายเป็นโมเดลความสำเร็จของการจัดการที่ดินที่พลิกชีวิตสร้างอาชีพและคืนความมั่นคงให้เกษตรกรไทยในเขตสปก.เพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานสปก.พร้อมเตรียมส่งเสริมพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำบลบ้านเขาสงอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเป็นโมเดลความสำเร็จในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นในอนาคตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.
5: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรอินดี้พบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 9:10 นถึง 10:00 นออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz และทางเพจ Facebook ของทางสวทชลบุรีวันนี้ตรงกับวันพุธที่7 ตุลาคม 2569พบกับดิฉันนางสาวรสุคนงานเกษมหรือว่าเตยนะคะเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีค่ะเรามาลองดูหัวข้อที่น่าสนใจกันสักเล็กน้อยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องมาเล่าและประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะจำนวนทั้งหมด4เรื่องนะคะประกอบไปด้วยเรื่อง1ประชาสัมพันธ์การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569ค่ะ2จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสปก.4/01นะคะไปเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะ3จะเป็นในเรื่องของการขยายเวลาข้อ62ค่ะ4จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมแบบไหนนะคะที่จะถูกร้องเรียนให้ต้องเสียสิทธิ์ในที่ดินสปก.ค่ะต่อไปนี้นะคะเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันเลยค่ะ
6: ค่ะทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569ค่ะในเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในระหว่างวันที่5 พฤศจิกายน 2569ถึงวันที่10 ธันวาคม 2569ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยค่ะ ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยอย่างยั่งยืนค่ะต่อไปนะคะเราไปรับชมคลิปวิดีโอการสักเล็กน้อยดีกว่าค่ะ
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะหากเกษตรกรประสงค์จะยื่นขอออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีในวันและเวลาราชการค่ะณอาคารศูนย์บริการประชาชนหรือผ่านระบบออนไลน์ได้ที่www.arrow.go.th ค่ะหรือผ่านทางหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินค่ะตามวันเวลาและสถานที่นะคะทางเพจ Facebook ของทางสำนักงานได้เลยค่ะค่ะแล้วในส่วนของเรื่องของเอกสารนะคะที่เราจะต้องเตรียมมานะคะประกอบไปด้วย 1. เอกสารสปก. 4/1 ฉบับผู้ถือค่ะหรือสำเนาเอกสารสปก. 4/1และสำเนาสัญญานะคะกรณีที่เกษตรกรนะคะได้กู้สินเชื่อกับทางธ.ก.ส.ค่ะแล้วก็บัตรประชาชนค่ะ 2. สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเกษตรกรนะคะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในแปลงที่ดินค่ะที่สามารถจะยื่นคำขอได้ค่ะ 3.เอกสารอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องเช่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลค่ะ 4. กรณีมีคู่สมรสนะคะทั้งที่จดทะเบียนสมรสหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนของคู่สมรสให้กับเจ้าหน้าที่เราด้วยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.นะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับภารกิจของสปก.ให้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสปก.ด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาสิทธิที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง72จังหวัดทั่วประเทศอย่างไรรวมไปถึงข้อมูลที่จะมาคุยกันในวันนี้นะคะเชื่อว่าเกษตรกรเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการเปลี่ยนสปก.4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนี่นะคะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างและในวันนี้นะคะถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงจริงๆนะคะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากท่านเลขาสปก.นะคะนั่นก็คือคุณเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์นะคะเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จะมาพูดคุยในทุกประเด็นวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอสวัสดียังเป็นทางการนะคะท่านคะอยากจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสปก.4/01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะแต่ว่าอยากจะเจาะลึกไปที่คำถามว่าที่ผ่านมาค่ะทางสปก.เนี่ยได้มีแนวทางในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างไรบ้างคะท่าน
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยเราได้เริ่มดำเนินการนะครับภายใต้นโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ยุคนั้นตั้งแต่ปี2518นะครับคือขณะนี้ก็ผ่านมา5ทศวรรษละ50ปีแล้วนะครับโดยเราเนี่ยมีแนวคิดในการจัดหาที่ดินนะครับโดยที่ดินจะมี2ประเภท
0: ค
1: ือที่ดินที่ได้จากภาคเอกชนนะครับก็คือที่ดินที่เราจัดซื้อจัดหามาได้ที่ดินจากในส่วนที่เป็นส่วนเกินแล้วเราเวนคืนจากผู้ที่เกินสิทธิ์ที่ดินทำกินนะครับหรือว่าจากที่ในส่วนที่เป็นราชพัสดุนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ที่เราได้รับคืนมาแล้วก็เรามาให้มีมติคณะกรรมการให้เรานำมาจัดให้แก่เกษตรกรนี่เป็นต้นนะครับส่วนในส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นที่ดินที่เป็นส่วนของรัฐจริงๆนะครับอย่างเช่นที่ดินที่เป็นป่าสงวนที่เสื่อมโทรมหมดสภาพนะครับแล้วก็มีการนำเข้าสู่การพิจารณาโดยที่สุดมีหน่วยงานมาตรวจพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมทำการเกษตรก็เข้าสู่กระบวนการเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในการปรับแล้วก็เอาที่ดินนั้นมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรนะครับในแต่ละรายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มหาศาลนะครับในแนวคิดที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยให้ขาดที่ขาดที่ดินทำกินให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองนะครับก็ทำมาประมาณ50ปีแล้วครับ
0: ถือว่าเป็นภารกิจที่ยาวนานต่อเนื่องถึง5ทศวรรษแล้วนะคะเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงภารกิจของสปก.ที่ได้จัดที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยอยากทราบตัวเลขแบบองค์รวมแล้วล่ะค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้จัดที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างคะท่านคะ
1: ถ้าภาพรวมนะครับเราก็จัดมาแล้วประมาณ36ล้านไร
0: ่ ค่ะ
1: คิดเป็นเกษตรกรประมาณ3ล้านไร่3ล้านไก่ประมาณ 70,000 รายครับแล้วก็เป็นที่ดินที่เรามาจัดเพื่อการเกษตรประมาณ35ล้าน 330,000 ไร
0: ่
1: นะครับอันนี้เป็นที่ดินที่เป็นเพื่อการเกษตรเลยแต่ว่าก็มีกิจการอื่นที่เป็นเรื่องของสาธารณประโยชน์เรื่องของกิจการเกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็มีเป็นภาคเอกชนที่มาได้รับการดูแลเนี่ยก็ในส่วนที่เป็นที่ดินในเขตสปก.นะครับเราก็มีพื้นที่ที่เราจัดอยู่72จังหวัดนะครับคิดเป็นพื้นที่ประมาณสัก3 ล้านรายนะครับเป็นที่ดินประมาณ36ล้านไร่นะครับซึ่งส่วนนี้สปก.ได้จัดเป็นแปลงทำกินเพื่อเกษตรกรรมแล้วประมาณ 2.29 ล้านรายหรือประมาณ3ล้าน 70,000 แปลงนะครับโดยมีเนื้อที่ประมาณ35.33 ล้านไร่นะครับแล้วก็มีประเภทชุมชนคือเป็นแปลงที่อยู่อาศัยนะครับเป็นกิจการสาธารณูปโภคกิจการเกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวกับสปก.ก็อีกประมาณ 6.47 แสนรายนะครับก็คือประมาณ 6.96 แสนแปลงก็คือตัวเนื้อที่ส่วนนี้ก็อีกประมาณ 400,000 ไร่เศษนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากภารกิจในเรื่องของสปก.จัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องการพัฒนาสิทธิในที่ดินทำกินทราบข้อมูลว่าทางสปก.ปัจจุบันนี้ก็ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นแนวนโยบายนี้ในการพัฒนาสิทธิในที่ดินทํากินให้แก่พี่น้องเกษตรกรตรงนี้ได้ดําเนินการอย่างไรบ้างคะท่าน
1: ครับ ในเรื่องสิทธิที่พัฒนาที่ทำกินนะครับก็คือจากนโยบายชุดปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปลายปี2566นะครับเริ่มดำเนินการจริงจังแล้วก็เข้าสู่ปี2567-2568เนี่ยเราก็มีทางรัฐบาลเองทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็มีนโยบายที่จะแปลงที่ดินสก4.01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
0: ครับ
1: ซึ่งแนวคิดเนี่ยเป็นการที่จะพัฒนาและยกระดับมูลค่าของแปลงที่ดินของเกษตรกรให้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับซึ่งจากพื้นที่ที่สำรวจเนี่ยเราก็มีแผนที่จะเตรียมการที่จะจัดประมาณสัก22 ล้านไร่นะครับตามแผนที่นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศส่วนการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็ยังมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ทางสปกก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ก็มีผู้ยื่นคำขอมาแล้วเนี่ยประมาณ12 ล้านไร่นะครับ12 ล้านไร่นะครับแล้วก็มีงบประมาณที่ใช้เพื่อการนี้ประมาณ23 ล้านบาทในการที่จะมาดำเนินการแบ่งที่ดินสปก 4.01 ให้เป็นโฉนดนะครับเพื่อยกระดับมูลค่าให้แก่เกษตรกร
0: ค่ะทีนี้อยากทราบเป็นองค์ความรู้แล้วค่ะท่านคะว่าโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยดีกว่าสปก 4.01 อย่างไร

0: การทำ MOU กับสหกรณ
1: ์
0: การเกษตรหลายๆแห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถใช้โฉนดเพื่อการเกษตรไปกู้เงินของสหกรณ์เพื่อการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการที่ทำความตกลงความร่วมมือกับเรานะครับทำ MOU กับเราอันนี้ก็เป็น3ส่วนที่อยากจะเรียนให้ทราบ
1: ครับท่านคะอยากทราบข้อมูลว่าแล้วทางสปกเองเนี่ยมีภารกิจในการควบคุมสิทธิของโฉนดเพื่อการเกษตรยังไงบ้างคะตรงนี้
0: ครับอันนี้ก็ต้องยืนยันว่าคนที่จะใช้ประโยชน์นะครับมาใช้ประโยชน์เพื่อในที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรอ
1: ัน
0: นี้คือเราจะต้องมีการขึ้นบัญชีขึ้นระบบทะเบียนเกษตรกรไว้นะครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยจะสามารถโอนให้ทายาทหรือเครือญาติได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายอื่นเนี่ยมีข้อจำกัดคือห้ามโอนภายใน2ปีนะครับถ้าจะโอนให้แก่เกษตรกรรายอื่นนะครับแล้วก็เน้นเลยว่าต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้นเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็เรามีแผนการตรวจสอบการถือครองที่ดินตรวจสอบการใช้ประโยชน์นะครับถ้าใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์ครับ
1: ค่ะทีนี้หลายคนฟังแล้วอยากได้โฉนดเพื่อการเกษตรจังเลยค่ะท่านแล้วผู้ที่มีสิทธิ์ในการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรตรงนี้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะท่าน
0: ครับก็มี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเป็นเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินคือเป็นสปก4/01มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับก
1: ็
0: มาขอยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้เฉพาะแปลงที่ทำเกษตรนะครับส่วนในส่วนที่2ก็คือกรณีการจัดที่ดินแทนให้กับคู่สมรสบุตรแล้วก็ทายาทเครือญาติเนี่ยอันนี้คือต้องนับรวมระหว่างเจ้าตัวกับบุตรทายาทเครือญาติก็อันนี้ก็ไม่น้อยกว่า5ปีเช่นกันนะครับก็มาขอยื่นเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้ใน2กรณีครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเกษตรกรที่สนใจมากๆเลยนะคะอยากจะยื่นเอกสารต่างๆเพื่อขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะต้องดำเนินการผ่านช่องทางใดได้บ้างคะท่านคะ
0: เราก็มีนะครับตอนนี้ถ้าพูดโดยหลักๆ ก็3ช่องทางครับ
1: ค
0: ือ1ท่านไปที่สำนักงานการเป็นรูปที่ดินประจำจังหวัดนะครับไปขอยื่นขอเอกสารสิทธิ์นั้นๆนะครับหรือ2ถ้ามีความลำบากในการเดินทางเราก็มีหน่วยโมบายยูนิตนะครับที่ออกไปให้บริการนะครับกับพี่น้องเกษตรกรตามจุดต่างๆเพื่อไปรับคำขอแล้วก็มาดำเนินการให้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเราก็นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้คือสามารถยื่นขอออนไลน์ได
1: ้ดีจังค่ะ
0: ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็คือเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มายื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ตามที่ตนได้รับนะครับให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแทนสปก. 4/01 ต่อไปครับ
1: เชื่อว่าเกษตรกรสนใจแล้วก็อยากจะถามว่าแล้วการดำเนินการยื่นขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมคะท่านคะ
0: ต้องยืนยันอย่างนี้เลยครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบว่าทางสปก.หรือสำนักงานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยจะทำดำเนินการให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านได้ทิ้งท้ายถึงพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในโครงการนี้ค่ะท่านเชิญ
0: ครับก็อยากจะรณรงค์นะครับเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่ผมได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็ถือครองไว้เกินกว่า5ปีนะครับท่านสามารถยื่นคำขอเพื่อออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรทดแทนสปก. 4/01เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินของท่านนะครับให้เข้าถึงแหล่งทุนที่ช่วยท่านในการสามารถนำทุนนั้นมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ของตนเองได้ในอนาคตต่อไปครับ
1: ค่ะและที่สำคัญเปลี่ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
0: ใช่ครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะส่วนคุณผู้ชมหรือเกษตรกรท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อมายังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะตามช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางแรกนะคะอาคารสปก.ถนนราชดำเนินนอกเลขที่1นะคะถนนราชดำเนินนอกแขวงบ้านพานถมเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200หรือสามารถโทรศัพท์มาก็ได้นะคะที่เบอร์022829004หรือทางแฟกซ์นะคะโทรสาร022810815หรือคุณผู้ชมและเกษตรกรสามารถโทรสายด่วนมาเลยก็ได้นะคะที่เบอร์1764นะคะรวมถึงทางอีเมลก็ได้ที่เดียวกันนะคะ arrow@arrow.go.th นะคะสะกดตามหน้าจอนี้เลยนะคะ ARO แล้วก็ @arrow.go.th ค่ะส่วนช่องทางที่2นะคะทางเว็บไซต์สปก.นะคะเว็บไซต์ arrow.go.th นะคะ

0: คะเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับบริการออนไลน์ต่างๆและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสปก.ด้วยและช่องทางที่3ค่ะทางโซเชียลมีเดียนะคะทางสปก.เองนะคะก็มีการใช้โซเชียลมีเดียในการให้ข้อมูลแล้วก็ติดต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Official เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะส่วนช่องทางที่4นะคะก็คือหน่วยงานส่วนภูมิภาคนะคะสปก.มีสำนักงานเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อไปยังสำนักงานในแต่ละจังหวัดได้โดยตรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการขยายเวลาข้อ62ค่ะทางสปก.เรานะคะจะมีการขยายระยะเวลาข้อ62ค่ะยื่นได้จนถึงวันที่9ธันวาคม2570ค่ะในส่วนของผู้ยื่นนะคะจะต้องมีคุณสมบัติและเตรียมเอกสารหลักฐานไว้ดังนี้ค่ะค่ะในส่วนที่ผู้ที่สามารถยื่นคำขอได้นะคะ 1. ผู้ที่ได้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินสปก.ค่ะที่จัดแล้วนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอยู่ก่อนวันที่9ธันวาคม2566ค่ะ 2. คู่สมรสบุตรหรือว่าทายาทนะคะที่ร่วมทำประโยชน์กับบุคคลตามข้อที่1ค่ะค่ะแล้วส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นนะคะ1เป็นเกษตรกรตามกฎหมายของทางสปก.ค่ะ2มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะค่ะ3ตนเองคู่สมรสและบุตรนะคะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีที่ดินทุกประเภทไว้ในการครอบครองนะคะไม่เกิน50ไร่ค่ะเมื่อรวมกับที่ดินแปลงที่จะได้รับนะคะค่ะต่อไปในส่วนของเรื่องเอกสารหรือว่าหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นกับเจ้าหน้าที่นะคะ 1. ในส่วนของพยานเอกสารเช่นสัญญาซื้อขายหรือว่าสัญญาเงินกู้หลักฐานพ.ป.ท.5หลักฐานแสดงการส่งมอบการครอบครองและทำประโยชน์นะคะใบสปก. 4/1 ค่ะสำเนาเช่าซื้อทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลทะเบียนเกษตรหรือว่าสำเนาค่ะ2นะคะในส่วนของพยานบุคคลค่ะเช่นเจ้าของที่ดินเดิมบุคคลอื่นที่รู้เห็นการทำประโยชน์คู่สมรสบุตรทายาทของตนหรือว่าเจ้าของที่ดินเดิมเจ้าของที่ดินข้างเคียงผู้ปกครองท้องที่ผู้รับจ้างและผู้รับซื้อผลผลิตเป็นต้นค่ะค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นในหัวข้อของเรื่องพฤติกรรมแบบไหนสุ่มเสี่ยงถูกร้องเรียนให้ต้องเสียสิทธิ์ในที่ดินสปก.ค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะ 1. เปลี่ยนมือเช่นขายให้เช่าให้บุคคลภายนอกเข้าทำประโยชน์หรือว่าวิธีอื่นๆนะคะไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนนั่นเองค่ะ 2. จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสปก.เช่นมีการลักลอบขุดดินโดยทุจริตเป็นเหตุให้ที่ดินนะคะต้องเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ค่ะ 3. มีการขุดบ่อเกิน 5% ของเนื้อที่ที่ได้รับนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสปก.ค่ะ 4. มีสิ่งปลูกสร้างเกินสมควรและไม่ได้รับอนุญาตจากทางสปก.ค่ะเป็นแต่เป็นการปลูกสร้างตามสมควรเพื่อที่อยู่อาศัยยุ้งฉางหรือว่าอื่นๆนะคะที่ใช้ในการเกษตรค่ะ 5. ไม่ดูแลรักษาหมดหรือว่าหลักเขตค่ะเช่นมีการทำให้หมดหรือว่าหลักเขตนะคะชำรุดเสียหายสูญหายหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายไปจากที่เดิมค่ะ 6. สร้างความเสียหายในเขตสปก.ได้แก่ 1.สิ่งก่อสร้างของรัฐในเขตสปก. 2. การทำประโยชน์ของเกษตรกร 3. สภาพแวดล้อมค่ะและ 7. ไม่ปฏิบัติตามมติหรือคำสั่งของทางสปก.ค่ะเช่นมีมติคปก.คปจ.หรือว่าคำสั่งของเลขาธิการสปก.หรือว่าปฏิรูปที่ดินจังหวัดนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่ 8. ไม่ชำระหนี้เงินกู้เช่นสัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้กับทางสปก.หรือว่าทางธ.ก.ส.นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นพฤติกรรมพวกที่จะทำให้เราจะต้องเสียสิทธิ์ในที่ดินของสปก.นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของรายการเกษตรอินดี้ก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันนางสาวรุสคนงานเกษมจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกับรายการเกษตรอินดี้ได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงต้องการจัดหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้น้อมนำสืบสานพระราชดำริดังกล่าวผ่านการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมทักษะด้านศิลปะหัตถกรรมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและบุคคลทั่วไปศูนย์แห่งนี้มีภารกิจหลักในการฝึกอบรมศิลปาชีพและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรระยะยาว1ปีใน12แผนกวิชาครอบคลุมงานศิลปะหัตถกรรมหลากหลายแขนงอาทิแผนกช่างประดิษฐ์หัวโขนแผนกช่างเขียนภาพลายไทยแผนกช่างเครื่องเรือนไม้และบ้านทรงไทยและแผนกช่างปั้นตุ๊กตาชาววังเพื่อสร้างทักษะและต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคง
3: สปก.นะคะมีแนวทางในการศึกษารักษาต่อยอดในเรื่องของงานศิลปะหัตถกรรมนะคะซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยเรามุ่งเน้นที่จะรักษางานด้านศิลปะหัตถกรรมเพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะให้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงนะคะโดยนำมาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้มีอาชีพแล้วก็รักษาผืนดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: ยังมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกับสปก.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทักษะหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของสปก.ในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
4: ที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำ
5: ใครครับ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสาขาอุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปคค่ะโดยเราจะมาสรุปสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามีจุดไหนที่เริ่มดีขึ้นและจุดไหนยังเสี่ยงอยู่โดยฝนข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะโดยจะมาอัปเดตข้อมูลของวันนี้นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะและหากในระหว่างวันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมาอัปเดตในเพจไทยคู่ฟ้าให้ได้ทราบค่ะจุดที่น้ำเริ่มลดลงนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะคะในส่วนของชลบุรีค่ะอำเภอพนัสนิคมนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ภาคตะวันตกของประเทศค่ะราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมในระหว่างวันที่10ถึง12นี้นะคะปทุมธานีค่ะการระบายน้ำออกค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งมีน้ำมาจากทางองครักษ์ด้วยค่ะและในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่งนะคะได้แก่บริเวณฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของน้ำเหนือค่ะวันนี้วัดปริมาณน้ำจากนครสวรรค์นะคะได้ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและจะลดระดับการระบายอยู่ที่2400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะทยอยลดระดับการระบายชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะยังต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีสมุทรสงครามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมและการระบายน้ำของเขื่อนค่ะในส่วนลุ่มแม่น้ำบางปะกงค่ะช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำออกไปได้อย่างล่าช้านะคะยังต้องเฝ้าระวังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ได้แจ้งว่ามีน้ำท่วมขังเหลือถนนแค่หนึ่งสายเท่านั้นที่ยังท่วมขังอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกหนักเมื่อวานทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนรวมกัน3สายด้วยกันนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ค่ะในส่วนฝนที่ตกในวันนี้นะคะฝนจะตกมากในช่วงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่9นะคะฝนจะตกในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ค่ะฝนจะตกทั่วทุกภาคค่ะแต่จะตกหนักในตอนล่างค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกและริมทะเลจังหวัดระยองค่ะวันที่11นะคะฝนตกภาคตะวันตกค่ะส่วนวันที่12ฝนจะตกช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่13นะคะจำนวนฝนจะเริ่มน้อยลงค่ะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาค่ะวันนี้มีตัวเลขที่ได้รับยอดเยียวยาที่จะได้รับยอดเยียวยาในวันศุกร์นี้นะคะอยู่ที่ 1,453 ครัวเรือนค่ะและในวันนี้ปภ.จะมาแถลงไขข้อข้องใจด้วยค่ะในเรื่องของการไม่มีรหัสบ้านต้องทำอย่างไรบ้านเช่าที่มีการซอยหลายห้องต้องทำอย่างไรค่ะโดยเราจะขอเริ่มกันที่กรมอุตุนะคะขอเชิญกรมอุตุค่ะ
1: สวัสดีครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงนะครับเริ่มลงมาแล้วนะครับก็จะขยับนะครับฝนจะขยับนะครับจากที่ขยับจากตะวันออกของประเทศไปตะวันตกของประเทศนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแนวตะวันตกของประเทศนะครับวันนี้พรุ่งนี้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนนะครับจะมีฝนอยู่นะครับส่วนในเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งลูกเห็บตกด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะมีผลกระทบตามวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับประมาณตรงนั้นนะครับรวมถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนวันที่10เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันและภาคใต้ก็คือในส่วนของประเทศไทยตอนล่างลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่างแนวทางตากเนี่ยแหละครับแล้วก็ ภาคกลางทางแถวกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับและทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับในวันที่11นะครับส่วนวันที่12เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคกลางตอนล่างละก็จะค่อนข้างน้อยนะครับก็ยังมีไม่เยอะมากก็จะเป็นแค่ฝนหนักไม
2: ่ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย

0: ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรการนอนหลับคือการเดิน

เต็มที่วงจรนี้ประกอบด้วย2องค์ประกอบหลัก1หลับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ2หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัด

ให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายฝุ่นปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบใจไทยก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกอนลอดห่วงปักลูกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควายหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

ุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราชรัฐท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมืองชนเมืองคนดีค่ะประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะเนื่องในโอกาสเปิดปีงบประมาณใหม่นะคะปีงบประมาณ2570นะคะพวกเรากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีก็มากันครบทีมทั้ง4คนค่ะดิฉันนุจรีกิสุวรรณค่ะเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษค่ะ
2: ค่ะดิฉันปีรัตน์ธิดารักษ์ค่ะเจ้าพนักงานป้องกันการช่วยปฏิบัติการค่ะ
3: ค่ะดิฉันชนาพรสันตะวาลิมค่ะเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการค่ะ
0: ครับผมนายอิทธิมนชอบงามครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการครับผม
1: ค่ะและนี่ก็คือทีมงานนะคะในกลุ่มงานป้องกันการทุจริตนะคะของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็มาเจอกันในรูปแบบใหม่นะคะนอกเหนือจากการที่เราได้จัดรายการวิทยุกันเป็นประจำแล้วนะคะวันนี้เรายังมีการถ่ายทอดสดนะคะหรือว่าไลฟ์สดผ่านช่องทางของFacebookแฟนเพจนะคะของสวทชลบุรีแล้วก็Facebook แฟนเพจของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีอีกด้วยค่ะ
3: ค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะก็เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะบางครอบครัวนะคะได้รับความเดือดร้อนต้องพยพย้ายออกจากถิ่นฐานนะคะต้องหยุดงานหยุดประกอบอาชีพนะคะในโอกาสนี้ค่ะพวกเราสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีขอส่งความห่วงใยนะคะไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวนะคะให้ดีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะได้พ้นจากสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วค่ะ
0: ใช่ครับจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักส่วนตัวผมเองเนี่ยครับผมพักอาศัยอยู่ในบริเวณตัวเมืองชลบุรีก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยยังไม่หนักมากมีแค่น้ำท่วมขังบางส่วนบริเวณหน้าโรงพยาบาลชลบุรีหรือว่าหน้าโรงพยาบาลเมืองชลบุรีครับผมแต่ได้ข่าวว่าทางโซนพานทองของคุณปิยรัตน์นี่ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยครับ
2: ค่ะใช่แล้วค่ะแถวอำเภอพานทองนะคะแล้วก็พนานิคมที่เปียกใส่อยู่นะคะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะณวันที่ออกอากาศก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ในวันที่น้ำท่วมนะคะเนื่องจากว่าเป็นสถานการณ์กระทันหันนะคะหลายๆพื้นที่ในโซนพานทองแล้วก็พนานิคมก็ได้รับผลกระทบนะทั้งเรื่องของการเดินทางอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็อาหารการกินค่ะเพราะว่าทุกๆคนก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะไม่ได้มีการเตรียมล่วงหน้านะคะแล้วก็ได้รับการผลกระทบและก็ความลำบากพอสมควรเลยค่ะ
1: ค่ะนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะคะในช่วงที่ผ่านมาอีกหนึ่งกลุ่มที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานนะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นะคะทุกคนนะคะก็ต้องทำงานกันทั้งในกลางวันนะคะทั้งในช่วงกลางคืนนะคะเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่นะคะรวมถึงอาจจะต้องจัดหาสิ่งของที่จำเป็นนะคะที่ต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็ต้องมีการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆนะคะพวกเราทุกคนก็ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานทุกท่านเลยนะคะขอให้การปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: ค่ะเพราะในสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงแรกคือการช่วยเหลือให้ทันต่อเหตุการณ์นะคะหลายบางพื้นที่เนี่ยต้องเร่งระบายน้ำนะคะบางพื้นที่ต้องนำเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนบางพื้นที่ต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะบางพื้นที่ยังต้องจัดหาอาหารถุงยางชีพน้ำดื่มนอกจากนี้นะคะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็ยังมีภารกิจของการฟื้นฟูนะคะเยียวยาประชาชนอีกด้วยมีอีกหลายภารกิจเลยค่ะที่จะต้องรออยู่ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พวกเราไม่ได้มาคุยกันแค่การรับมือน้ำท่วมเชิงเทคนิคอย่างเดียวเพราะว่าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยรัฐก็จะต้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากเต็มอย่างเต็มที่นะคะวันนี้เราจึงอยากชวนคุณผู้ฟังค่ะมาคุยกันนะคะในอีกมุมมองนึงที่ว่าเงินของรัฐเนี่ยที่นำมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วมกำลังเดินทางไปอย่างไรนะคะเพราะตั้งแต่ก่อนน้ำจะมาตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์นะคะไปจนถึงการจัดหาอาหารถุงยางชีพเนี่ยการนำความช่วยเหลือของประชาชนไปเนี่ยแม้แต่น้ำลดแล้วนะคะยังต้องมีภารกิจในการฟื้นฟูต่อ
2: ใช่ค่ะใช่แล้วค่ะ
0: สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับไม่ได้จะชวนทุกคนเนี่ยให้มาตั้งข้อสงสัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ พยายามจะช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินแต่อยากจะชวนมาคุยกันว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนเนี่ยหมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือแข่งกับเวลาในสถานการณ์วิกฤตของน้ำท่วมอย่างเงี้ยความเร็วในการช่วยเหลือเนี่ยต้องไปพร้อมกับความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำงานภายใต้แรงกดดันและเร่งด่วนขณะเดียวกันประชาชนผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่ไม่ได้ประสบภัยแต่อยากจะตรวจสอบก็ต้องมีสามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงเช่นกันครับ
2: นี่ค่ะเรามาเดินทางไปพร้อมกันนะคะว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จนถึงตอนที่น้ำกลับมานะคะย้อนกลับไปนะคะหน่วยงานรัฐหรือแม้กระทั่งทุกๆหน่วยงานเนี่ยจะต้องเตรียมการอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมเครื่องสูบน้ำอันนี้คือเป็นส่วนที่เราต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเครื่องสูบน้ำต้องมีเชื้อเพลิงด้วยนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างช่วงนี้น้ำมันแพงนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมการและประมาณการนะคะว่าจะต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณเท่าไหร่
1: ใช่
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการจัดเตรียมอุปกรณ์และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องเตรียมเรือนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอพยพย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนอะไรต่างๆนะคะเมื่อน้ำท่วมนะคะสิ่งที่ประชาชนจะประสบคือไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ได
1: ้
2: นะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยสี่จำเป็นนะคะทั้งเรื่องของถุงยังชีพแล้วก็อาหารอาหารนี่สำคัญเลยนะคะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วแม้กระทั่งเด็กนะคะรวมไปถึงต้องพิจารณาค่ะว่าใครที่เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ นะคะหลายๆบ้านก็จะมีกลุ่มปอบางอย่างที่เรียนแจ้งนะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องมีการลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ต้องดูค่ะว่าทำอย่างไรนะคะเพื่อเรียนให้ของไปถึงผู้ที่รับความเดือดร้อนเราเห็นว่าหลายๆครั้งที่เกิดน้ำท่วมนะคะหน่วยงานรัฐก็จะถอดบทเรียนนะคะว่าการที่จะเข้าถึงบุคคลเหล่านี้แล้วก็นำของไปให้เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนแล้วก็ความปลอดภัยหลายครั้งอาจจะต้องมีการอย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีการใช้การเดินทางทางอากาศเฮลิคอปเตอร์นะคะเราจะไปถึงผู้ประสบภัยหรือว่าคนที่ต้องการของได้อย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของการร้องเรียนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาะแสต่างๆนะคะเราจะตรวจสอบอย่างไรทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะคะก็ต้องมีการช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยงบประมาณต่างๆเนี่ยก็จะนำเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ต้องเข้าสู่ประสิทธิภาพกระบวนการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็งานสำคัญค่ะอย่างที่คุณชนาพรเรียนนะคะคือการฟื้นฟูค่ะหลังภัยพิบัติต่างๆนะคะเมื่อนำลดแล้วนะคะหรือว่าภัยพิบัติกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเราจะฟื้นฟูแล้วก็บริหารจัดการงบประมาณตรงนี้ในการฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาประกอบอาชีพใช้ชีวิตอย่างปกติได้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะ
2: ระหว่างทางนะคะเราก็จะหยิบกรณีที่สำนักงานปปช.นะคะเคยมีการตรวจสอบนะคะมาเล่าสู่ผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็จะมีเกมนะคะมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองคิดไปพร้อมกับเรานะคะว่าถ้าเป็นเราค่ะในสถานการณ์นั้นเราจะตัดสินใจอย่างไรนะคะและบางครั้งค่ะการป้องกันการทุจริตนะคะก็ไม่ได้เริ่มจากการจับผิดใครนะคะแต่เริ่มจากการตั้งคำถามง่ายๆค่ะว่าถ้าเป็นเงินของเราเราจะใช้มันอย่างไรให้คุ้มค่าและก็อธิบายได้ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะช่วยยังไงให้มันรวดเร็วช่วยยังไงให้ถึงทุกกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยอย่างไรให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่เราต้องจ่ายไปและที่สำคัญค่ะทุกขั้นตอนนะคะจะต้องตรวจสอบได้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะขอให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะอยากชวนผู้ฟังนะคะมาช่วยกันคิดนะคะนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการในช่วงต่อไปนะคะสมมุติว่าวันนี้คุณฟังเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะที่กำลังเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเรามีงบประมาณจำกัดมีเวลาจำกัดด้วยนะคะวันนี้อยากจะให้เลือกหนึ่งอย่างถ้าสมมติว่าเราจะต้องบริหารจัดการเนี่ยเราจะเลือกอะไรก่อนคิดกันเล่นๆนะคะสิ่งของสิ่งแรกเครื่องสูบน้ำลำดับต่อไปค่ะเรือที่จะใช้ช่วยเหลือนะคะต่อไปถุงยางชีพและต่อไปคืออาหารเดี๋ยวพวกเราลองทายกันเล่นๆไหมว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเราจะเลือกอะไรคุณชลพรเลือกอะไรคะ
3: ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรือค่ะเพราะว่าเมื่อน้ำท่วมเนี่ย ี่ยเป็นไปได้ว่าเส้นทางเข้าออกเนี่ยจะถูกตัดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือเป็นสิ่งจำเป็นค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณนิติมนต์เลือกอะไรดีคะ
0: สำหรับผมนะครับผมว่าเครื่องสูบน้ำครับเพราะว่าเวลามีสถานการณ์น้ำท่วมขังเนี่ยเครื่องสูบน้ำคือจำเป็นในการระบายน้ำออกครับผม
2: เบียร์บ้างนะคะเรื่องอะไรดีคะถุงยังชีพกับอาหารก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าพนุษย์เนี่ยอย่างเรากินข้าวเนี่ยวันละ3มื้อนะคะแล้วก็ของจำเป็นบางอย่างนี่ต้องใช้ตลอดนะสิ่งเหล่านี้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะคุณจริ
1: ค่ะคำตอบคือก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะคะคุณฟังว่าจริงๆเราควรจะเลือกอะไรมันไม่มีคำตอบตายตัวค่ะมันอยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะประเมินนะคะว่าสิ่งใดจำเป็นมากกว่านะคะในพื้นที่บางพื้นที่ค่ะน้ำท่วมสูงเครื่องสูบน้ำจำเป็นถูกไหมคะบางพื้นที่ชาวบ้านถูกตัดขาดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอาหารถุงยางชีพจำเป็นนะคะแล้วนี่ก็คือประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ถ้าเรามีงบเราจะซื้ออะไรนะคะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือเราต้องนำปัญหามาเป็นตัวตั้งเอาความต้องการของประชาชนมาเป็นตัวตั้งก่อนเราถึงจะดูว่าสิ่งที่รัฐจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเราควรจะช่วยเหลือในเรื่องอะไรนะคะ
3: น่าสนใจค่ะก็ได้ยินวันนี้เรามีเตรียมเคสกรณีศึกษาจริงๆมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังฟังกันด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักพบสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในเมืองชนเมืองคนดีเบรกที่2
2: ค
3: ่
2: ะ
4: ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปราม

0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่รายการเมืองชนเมืองคดีในช่วงที่2ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็กลับมาเรื่องของสถานการณ์จริงกันเลยทีเดียวค่ะค่ะเมื่อน้ำกำลังมานะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะในพื้นที่ที่รู้ว่ามีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของเครื่องสูบน้ำค่ะและในเบรกนี้นะคะเราก็มีกรณีจริงนะคะของสำนักงานปปช.ที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะที่ว่าเหมือนดูตัวเลขจะธรรมดานะคะแต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปนะคะดูรายละเอียดก็จะมีคำถามว่าทำไมนะคะของที่เคยซื้อในราคาหนึ่งถึงกลายเป็นของที่มีราคาสูงขึ้นในไม่กี่ปีต่อมาค่ะและเรื่องนี้ก็ไม่ได้จบแค่คำถามนี้นะคะเพราะว่าจากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะคะก็พบว่านะคะการจัดซื้อครั้งนั้นค่ะสร้างความเสียหายให้หน่วยงานของราชการหน่วยงานรัฐนะคะถึง8ล้านบาทด้วยกันค่ะและล่าสุดนะคะปปช.ก็มีมติชี้มูลความผิดนะคะเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพร้อมผู้เกี่ยวข้องนะคะหลายรายด้วยกันในกรณีนี้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับกรณีนี้นะครับกรณีศึกษาโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด8นิ้วจำนวน80เครื่องครับผมพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดซื้อเกิดขึ้นเมื่อปี2556ประมาณ13ปีที่แล้วครับเริ่มต้นโครงการเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับผมที่มาของโครงการคืออบจ.อุบลราชธานีเนี่ยได้รับเงินเพื่อดำเนินโครงการชื่อโครงการก็คือเอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประทานระบบท่อเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำครับผม
0: ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็คือเรื่องน้ำและก็การช่วยเหลือประชาชนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะในพื้นที่เกษตรกรรมค่ะอย่างจังหวัดอุบลราชธานีช่วงแรงก็คือแรงนะคะ
1: และ
0: ช
1: ่
0: วงที่น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมก็บางปีก็คือท่วมหนักเลยนะคะแต่ประเด็นนะคะที่ปปช.ตรวจสอบค่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าควรจะซื้อเครื่องสูบน้ำหรือไม่นะคะแต่อยู่ที่คำถามที่ว่าซื้อกันในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ราคานั้นเหมาะสมอย่างไรนะคะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2556นะคะกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะของอบจ. อุบลราชธานีนะคะก็ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาค่ะเพื่อทำหน้าที่สืบราคากำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางนะคะสำหรับเครื่องสูบน้ำนะคะจำนวน80เครื่องค่ะและคนที่ลงนามเห็นชอบนะคะรวมไปถึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็คืออดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นนะคะก็คือนายพรชัยครูสุรัตน์นะคะจากนั้นนะคะคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนก็คือมีการสืบราคานะคะแล้วก็เสนอราคากลับมานะคะซึ่งตัวเลขที่กำหนดไว้ในขณะนั้นนะคะก็คือตกเครื่องละ 750,000 บาทค่ะ
1: เครื่องละ 750,000 บาทลองคิดเล่นๆนะครับ80เครื่อง
0: ค่ะ
1: คูณกันในใจบวกลบคูณหารแล้วได้ประมาณ60ล้านบาทตัวเลขกลมๆงบประมาณสูงมากเลยนะครับแต่ว่าการกำหนดราคากลางของรัฐเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการอ้างอิงและหลักเกณฑ์ในขณะนั้นน่ะใช้กำหนดราคาที่สามารถใช้ราคาที่หน่วยงานน่ะเคยจัดซื้ออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันภายใน2ปีมาถือว่าเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางได้แล้วเรื่องนี้เขาก็ใช้หลักเกณฑ์ถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วมันมีอะไรผิดตรงไหนล่ะครับ
0: ค่ะเพราะว่านะคะมีเหตุนะคะเพราะว่าปปช.ได้มีการตรวจสอบย้อนหลังไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะมีประมาณแค่2ปีเท่านั้นเองนะคะในปีงบประมาณ2554นะคะทางอบจ.อุบลราชธานีเนี่ยก็เคยจัดซื้อเครื่องสูบน้ำนะคะที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันหรือว่าที่ TOR เดียวกันเนี่ยในราคาเครื่องละ 650,000 บาทนะคะส่วนราคากลางก็คือ 750,000 บาทถูกนำไปใช้นะคะในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีการทำสัญญาซื้อขายกันนะคะกับผู้ขายเมื่อประมาณวันที่5กรกฎาคม2556ค่ะ
1: ก็คือแสดงว่าเครื่องสูบน้ำที่มีลักษณะเดียวกันคุณสมบัติเดียวกันแรงสูบเท่ากัน
0: ค่ะ
1: เคยซื้อที
0: ่
1: 650,000 บาท
0: ค่ะ
1: แต่พอมาครั้งเนี้ยถูกกับกำหนดราคากลางเป็น 750,000 บาทต่อเครื่องมีส่วนต่างเครื่องละ 100,000 บาท80เครื่องก็เท่ากับมีส่วนต่างอยู่ประมาณ8ล้านบาทครับผม
0: นะคะก็เป็นตัวเลขที่มีความสำคัญนะคะใช่ค่ะเพราะว่าราคาห่างกันประมาณ 100,000 บาทแล้วก็ระยะเวลาที่จะซื้อก็ต่างกันไม่นาน
1: ประมาณ2ปี
0: ค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมเวลาตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานรัฐนะคะเราต้องมองทั้งราคาต่อหน่วยและจำนวนที่จัดซื้อนะคะเพราะว่าส่วนต่างเล็กๆอันนี้ยังเป็นตัวเลขที่
2: เห็นได้ชัดนะคะส่วนต่างเล็กๆบางรายการเนี่ยหลักพันแต่จำนวนการซื้อเนี่ยหลายร้อยรายการนะคะส่วนต่างเล็กๆเหล่านี้นะคะเมื่อมีการคูณจำนวนมากนะคะก็สามารถกลายเป็นเงินจำนวนมหาศาลได้นะคะปปช.ค่ะเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนะคะทำให้ราชการเนี่ยซื้อเครื่องสูบน้ำในราคาที่แพงเกินกว่าความเป็นจริงนะคะจนเกิดความเสียหายถึงมูลค่า8ล้านบาทนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะก็ถูกปปช.นะคะชี้มูลหลายรายด้วยกันนะคะรายแรกก็คืออดีตนายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนายพรชัยโคสุรัตน์นะคะปปช.ค่ะระบุว่าการกระทำมีมูลความผิดทางอาญาหลายบทนะคะรวมไปถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157ค่ะรวมไปถึงความผิดตามกฎหมายของปปช.ด้วยนะคะแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นนายปรีชาพงทองนะคะนายสุรพงษ์ฟักทองนายเทิดศักดิ์ดลสุขนางสุรัตดาโชติพันธ์นะคะนายวิรัตคูหรัตน์และนายยุทธพลพันเพ็งนะคะโดยปปช.ก็ระบุว่ามีมูลความผิดทางอาญาและมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงค่ะแต่ตรงนี้นะคะตอกย้ำนะอยากย้ำนะคะไม่ใช่ตอกย้ำอยากย้ำกับคุณผู้ฟังสักนิดนะคะว่าคำว่าปปช.ชี้มูลความผิดนะคะไม่ได้หมายความบุคคลเหล่านี้นะคะจะเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็คือยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดค่ะ
1: ใช่ครับการชี้มูลของคณะกรรมการปปช.เนี่ยคือเป็นผลจากกระบวนการไต่สวนของปปช.หลังจากนี้ก็คือยังมีการต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการส่งให้อัยการสั่งฟ้องและศาลครับผมศาลเนี่ยคือจะเป็นผู้ที่พิพากษาคดีว่าสรุปแล้วเนี่ยผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยผิดจริงหรือเปล่าครับผม
2: ก็คือยังเป็นผู้ถูกกล่าวหานั่นเองนะคะยังไม่ได้เป็นจำเลยนะคะค่ะแล้วในกรณีนี้นะคะเราย้อนกลับมา
1: ครับผมทีนี้ลองสมมุติว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: รถเข้าไม่ได้บางชุมชนเนี่ยถูกตัดขาดเข้ามาถึงอย่างเช่นตอนนี้เลยครับปราจีนบุรีคือสถานการณ์หนักมาก
2: ใช่
1: คร
2: ับผมปัจจุบันเลย
1: สิ่งที่ต้องนำมาใช้ก็คือเรือครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะจบเบรกที่2เนี่ยมีเกมอีกแล้วครับลองให้ผู้ฟังลองเลือกกันดูครับถ้าคุณเห็นว่าเรือที่หน่วยงานกำลังจะซื้อเนี่ยมีราคาสูงกว่าที่คุณที่เราเนี่ยไปเจอกันเองเราจะทำยังไงครับข้อที่1สรุปทันทีว่าเรือที่หน่วยงานกำลังจะซื้อเนี่ยแพงเกินจริงทุจริตแน่นอนข้อที่2ครับผมไม่สนใจคือเขาเอาไปช่วยคนน่ะเขาทำความดีไม่ต้องสนใจหรอกข้อที่3ครับผมตรวจสอบว่าของที่นำมาเปรียบเทียบเนี่ยมีคุณลักษณะเหมือนกันหรือเปล่า
2: อ
1: ย่างเช่นเครื่องสูบน้ำที่เป็นตัวอย่างก่อนหน้านี้ครับมีคุณลักษณะเดียวกันหรือไม่แล้วก็ข้อที่4ครับรอให้ซื้อเสร็จก่อนแล้วค่อยตรวจเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเบรกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันดูครับผม
2: แล้วกลับมาพบกันในเบรกที่3ค่ะ

0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับสู่รายการเมืองชนเมืองคนดีในเบรกที่3นี้นะคะพบกับดิฉันชนาพรและคุณนุจรีค่ะในรอบนี้นะคะรอบที่แล้วเราคุยกันเรื่องเครื่องปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำนะคะสำหรับรอบนี้เราจะมาสมมติว่าเมื่อน้ำขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรถก็จะเข้าออกไม่ได้และบางชุมชนก็จะถูกตัดขาดแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นเรือนะคะพอเราพูดถึงเรือกู้ภัยนะคะหลายท่านก็จะนึกภาพแล้วก็เห็นตามว่าเป็นภาพเจ้าหน้าที่นะคะขับเรือกู้ภัยเพื่อไปรับประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันถึงเบรกที่แล้วเรามีคำถามทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดกันนะคะคำถามก็คือว่าสมมุติว่าน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆรถเข้าออกไม่ได้นะคะหน่วยงานเนี่ยก็เลยจะซื้อเรือแล้วก็พบว่าไอ้เรือตรงเนี้ยมันราคาสูงกว่าตลาดที่คุณคนเจอมาคุณจะทำอย่างไรนะคะจะคิดอย่างไรนะเอข้อแรกนะคะก็จะตอบว่ามันแพงกว่าที่เราเจอมามันแพงกว่าปกติแบบนี้มันทุจริตแน่ๆนะคะ
1: ถ้าแพงคือทุจริตเลย
0: ใช่ค่ะข้อที่2ค่ะไม่สนใจค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะมันเป็นช่วยเหลือน้ำท่วมมันจำเป็นนะคะข้อต่อไปนะคะข้อ4ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าไอ้ของที่เราราคาที่เราเห็นเนี่ยกับเรือที่หน่วยงานรัฐซื้อเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรก
1: ่
0: อนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะรอให้ซื้อเสร็จแล้วค่อยตรวจสำหรับข้อนี้คุณชลีเฉลยว่าอะไรดีคะ
1: สำหรับสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะก็คือเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเรือที่เราซื้อเนี่ยเราไปสืบราคามาแล้วมันแพงกว่าที่เคยซื้อเนี่ยตรวจสอบว่านะคะมันแพงอย่างไรแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่าสิ่งของอะค่ะเมื่อมันถูกตั้งราคาที่ไม่เท่ากันนะคะหรือว่ามีความมีราคาที่มันสูงขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะมาดูต่อนั่นก็คือเรื่องของรายละเอียดนะคะของตัวคุณสมบัติของเรือนั้นอย่างเช่นขนาดเดียวกันกับที่เคยซื้อไหมนะคะเครื่องยนต์เหมือนกันหรือเปล่านะคะอุปกรณ์ประกอบล่ะเหมือนกันไหมนะคะเงื่อนไขการส่งมอบนะคะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเรื่องของการรับประกันค่าขนส่งนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณฟังมันมีผลต่อรายละเอียดของราคาที่เราจะจัดซื้อทั้งสิ้นเลยนะคะ
0: ค่ะอย่างนั้นก็แปลว่าราคาต่างกันคือจุดให้ตั้งคำถาม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นการทุจริต
1: ใช่ค่ะสิ่งที่มันแตกต่างกันในเรื่องของราคาเนี่ยเราสามารถตั้งข้อสังเกตได้ค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะสรุปว่ามันทุจริตได้นะคะ
0: ซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับเคสจริงที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในเบรกนี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสงขลาค่ะได้ลงพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่นะคะ
1: คุณฟังน่าจะยังจำกันได้น้ำท่วมปีที่แล้ว
0: เพราะว่ามันให้ตรวจสอบค่ะโครงการจัดซื้อเรือพร้อมเครื่องยนต์นะคะสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะเพราะว่าได้รับเบาะแสมาจากประชาชนค่ะว่าโครงการนี้มีประเด็นที่น่าสงสัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคากลางและราคาจัดซื้อที่อาจสูงกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแต่ประเด็นสำคัญของข่าวนี้นะคะก็คือคำว่าอาจจะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะสำนักงานปปช.ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ค่ะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ทุจริตนะคะหรือว่ามีการถูกชี้มืออะไรแล้วนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำมากๆนะคะนั่นก็คือการได้รับเบาะแสจากประชาชนนะคะไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานนั้นนะคะหรือหน่วยงานที่เราได้รับเบาะแสมาเนี่ยจะมีการทุจริตนะคะขั้นตอนต่อไปที่ปปช.ต้องทำก็คือการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะเรื่องนี้เราต้องแยกให้ชัดเจนนะคะว่าเมื่อเราได้รับเบาะแสจากประชาชนมาหน้าที่ของปปช.คือลงไปตรวจสอบค่ะตรวจสอบแล้วก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานต่างๆนะคะแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่เราได้มาจากการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นนะคะมีเหตุหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบนะคะอาจจะยังไม่ใช่การตัดสินความผิดนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ค่ะสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสงขลานะคะนำโดยนายรามวสุทนพินโยผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสงขลานะคะพร้อมกับกลุ่มงานป้องกันการทุจริตค่ะลงพื้นที่ร่วมกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่หลังจากที่ได้รับเบาะแสจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อเรือนะคะพร้อม กับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะว่าราคาที่ใช้ในการจัดซื้อเนี่ยอาจสูงกว่าราคาทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ

0: เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายค่ะแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเราต้องไปดูอีกว่าเรือที่ทางเทศบาลจัดซื้อจริงเนี่ยเป็นเรือแบบเดียวที่กำหนดเอาไว้หรือไม่มีคุณลักษณะตรงตามกับสเปคหรือเปล่านะคะเครื่องยนต์เนี่ยตรงตามกับที่กำหนดเอาไว้ไหมการส่งมอบครบถ้วนไหมรวมไปถึงคณะกรรมการค่ะในการตรวจรับมีการตรวจรับอย่างไรนะคะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการไล่ดูตั้งแต่ว่าคิดจะซื้ออะไรนะคะตั้งราคาไว้เท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ
1: ซื้อกับใครและซื้อราคาเท่าไหร่เราซื้อจริงๆราคาเท่าไหร่นะนอกจากนี้ก็คือเมื่อได้ของมาเนี่ยมันตรงตามเงินที่จ่ายไปหรือไม
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจับตามองค่ะเพราะว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการรับมืออุทกภัยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนโดยตรงนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และเมื่อการใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นอยู่แค่ว่าซื้อเรือได้หรือไม่ได้นะคะแต่ต้องดูได้ว่าซื้ออย่างเหมาะสมหรือไม่ราคาสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะแล้วก็ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณที่ใช้ไปจริงหรือไม่นะคะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรายังไม่สามารถบอกได้ทันทีค่ะว่าซื้อเรือแพงกว่าเรือลำอื่นเนี่ยมันคือการทุจริตนะคะเพราะเรือแต่ละลำนะคะก็จะมีคุณลักษณะนะคะเครื่องยนต์นะคะอุปกรณ์หรือเงื่อนไขในการใช้งานที่แตกต่างกันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์คือราคาที่จะซื้อเนี่ยสอดคล้องกับคุณลักษณะแล้วก็สภาพของตลาดจริงนะวันนั้นไหมนะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่ปปช.ต้องไปขอดูเอกสารทั้งหมดนะคะรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะและทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสงขลานะคะก็จะรายงานความคืบหน้านะคะของประเด็นนี้ให้สาธารณชนทราบต่อไปค่ะ
1: ค่ะก่อนจบรายการกันในวันนี้นะคะเราก็มีคำถามชวนคิดนะคะทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะสมมติว่านะคะน้ำกำลังมาและหน่วยงานก็กำลังจะจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจะซื้อเรือและเจ้าหน้าที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องรีบมากนะคะจะทำอย่างไรดีคะคุณนุจรี
0: คำตอบคือนะคะเราไม่จำเป็นต้องหยุดความช่วยเหลือนะคะความช่วยเหลือของเราก็ยังต้องไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะแต่เราจะต้องหยุดตรวจสอบก่อนเช่นนะคะก่อนที่เราจะซื้ออะไรนะคะกำหนดก่อนเลยนะคะความต้องการคืออะไรนะคะกำหนดราคานะคะก่อนการจัดซื้อนะคะแล้วก็เรื่องของการตรวจรับนะคะต้องมีเอกสารรับรองนะคะเรื่องของการตัดสินใจพูดง่ายๆคือเราต้องช่วยให้เร็วนะคะแต่ในความเร็วของเรานะคะต้องมีเอกสารรองรับด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ควรพูดคุยกันไปตั้งแต่น้ำมาจนถึงน้ำขึ้นจนทางถูกตัดนะคะไม่ว่าจะต้องมีผ่านเรื่องของกระบวนการเครื่องสูบน้ำนะคะกระบวนการเรือนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าเมื่อสถานการณ์หนักขึ้นคำถามนะคะจะเปลี่ยนจากเราจะน้ำออกอย่างไรเป็นเราจะเอาความช่วยเหลือไปถึงคนที่เดือดร้อนอย่างไรค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณฟังวันนี้นะคะรายการของเราก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณฟังที่ติดตามรายการนะคะเพราะว่าอย่างน้อยค่ะเราในฐานะประชาชนนะคะที่อาจจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถตรวจสอบนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้นะคะผ่านกระบวนการต่างๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเมืองชนเมืองคนดีค่ะแล้วพบกันนะคะในวันพุธหน้าค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางทีมงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีก็ขอลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
6: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

ให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปุ่นปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกอนลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควายหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่รับชมและรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ FM 99.75 MHz ค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage สวทชลบุรีนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการสารพันฟังให้รู้ค่ะกับช่วงคปภ.นะคะรู้เรื่องเกี่ยวกับคปภ.ค่ะประกันภัยต่างๆนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผอ.คปภ.ชลบุรีค่ะผอ.พี่เฟียสนะคะขัตติยพงษ์รุ่งบุญคงค่ะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องของประกันภัยค่ะผอ.พี่เฟียสที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่เกิดสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่ในหลายๆพื้นที่รวมถึงในพื้นที่ชลบุรีด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยได้รับผลกระทบกันเยอะเลยนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะที่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่เฟียสจะมาพูดให้ฟังว่าประกันภัยมีการคุ้มครองอย่างไรบ้างแล้วก็เราต้องมีการรีเช็คเรื่องของกรมธรรม์อย่างไรบ้างค่ะ
1: ได้ครับก่อนอื่นนะครับก็จะต้องบอกก่อนว่าโอเคแล้วน้ำท่วมเนี่ยส
0: ิ่
1: งที่เราเห็นจะชัดเจนในเรื่องของความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านหรือตัวรถยนต์ที่เราเกิดขึ้นเนาะอันเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าทุกกรมธรรม์มันคุ้มครองอันเนี้ยเราต้องไปตรวจเช็คก่อนว่ามันคุ้มครองไหมในเรื่องของตัวกรมธรรม์เนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็อาจจะเป็นในเรื่องของประกันภัยรถยนต์ก่อนละกันว่าประกันภัยรถยนต์แบบไหนบ้างนะครับที่ให้ความคุ้มครองน้ำท่วมอันเนี้ยถ้าเป็นกรณีที่เป็นภาคสมัครใจประเภทนึงหรือเราเรียกประกันภัยชั้นหนึ่งกันเนาะอันนี้จะคุ้มครองน้ำท่วมด้วยแผ่นดินไหวนู่นนี่นั่นหรืออะไรอันนี้คุ้มครองทุกประเภทการประกันภัยเพราะฉะนั้นท่านที่มีประกันภัยภาคสมัครใจประเภทหนึ่งอันนี้สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมแล้วเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองแน่นอนนะครับส่วนท่านที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท2 plus หรือ3 plus อันนี้ท่านต้องไปตรวจดูในตัวกรมธรรม์ของท่านก่อนว่าท่านได้ซื้อความคุ้มครองในส่วนของหมวดภัยธรรมชาติเพิ่มเติมไว้หรือเปล่าเพราะโดยทั่วไปแล้วมันจะไม่คุ้มครองแต่เราต้องซื้อเพิ่มเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้และซื้อเพิ่มเติมในวงเงินเท่าไหร
0: ่อืออันนี้ก็คือต้องดูด้วยในกรมธรรม์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือถ้าท่านไม่มั่นใจว่า2พลัส3พลัสที่ท่านมีเนี่ยคุ้มครองไม่คุ้มครองเนี่ยท่านลองโทรไปสอบถามที่ call center ของบริษัทประกันภัยนั้นๆว่าโอเคของท่านเนี่ยเข้าเงื่อนไขไหมตรงนี้เป็นเพื่อเป็นการรีเช็คเนาะว่ามีความคุ้มครองหรือไม่มีความคุ้มครองในส่วนของน้ำท่วมครับ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อเพิ่มภายหลังได้ไหมคะ
1: ถ้าเกิดเหตุแล้วจะซื้อเพิ่มไม่ได้เราต้องซื้อเกิดก่อนเกิดเหตุประกันภัยจะไม่รับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ค่ะเกิดเหตุไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำการเคลมรถทุกอย่างสถานการณ์กลับคืนสู่สภาพปกติ
1: ร
0: เราสามารถทำประกันเพิ่มตัวนี้ได้
1: ใช่
0: ซื้อเพิ่มได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของรถทีนี้ต้องมีการตรวจสอบหรือว่าต้องคุยกับบริษัทประกันอย่างไรบ้างคะ
1: ในเบื้องต้นเนาะถ้าหากเราเกิดเหตุนะครับบ้านเราน้ำท่วมเนาะอันดับแรกเน้นให้ถ่ายรูปเก็บไปก่อนเป็นหลักฐานหรืออาจจะมีวิดีโออะไรเงี้ยถ่ายรูปมุมต่างๆอะไรเงี้ยนะครับว่าหน้ารถหลังรถท้ายรถนู่นนี่นั่นยังไงน้ำท่วมเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็มีการโทรไปแจ้งเปิดเคลมไว้กับทางบริษัทประกันภัยไว้ก่อนคือบริษัทประกันภัยบางทีอาจจะลงหน้างานไม่ได้เพราะหนึ่งคือน้ำมันท่วมสูงเขาก็เข้าไปสำรวจภัยให้ไม่ได้นะตอนนั้นแต่เขาได้รับแจ้งเหตุเรียบร้อยแล้วแหละแต่พอว่าถ้าพอที่จะสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปทำการสำรวจภัยว่าโอเคน้ำท่วมระดับไหนยังไงซึ่งในเบื้องต้นเนาะในภาคธุรกิจประกันภัยเองร่วมกับคพ.ก็มีการกำหนดตัวมาตรฐานไว้5ขั้นอันนี้เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆในการพิจารณาเบื้องต้นนะครับก็คือระดับ A ก็คือน้ำท่วมแค่ประมาณพรมรถยนต
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ค่าใช้จ่าย
0: เข้ารถ
1: แล้วแต่แค่ประมาณแค่ช่วงพรมรถยนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ท่วมสูงมากนะก็ค่าซ่อมเนี่ยก็ตีว่าคร่าวๆเนาะประมาณ 8,000 ถึง 10,000
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าร่วมท่วมถึงเบาะเราเรียกว่าระดับ B
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ระดับ B เนี่ยก็ค่าซ่อมเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะจะอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยคือ 15,000 บาทถึง 20,000 บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าระดับ C ก็คือท่วมถึงคอนโซลหน้ารถนะครับที่เป็นส่วนด้านล่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันเนี้ยค่าซ่อมเนี่ยอยู่ประมาณ 25,000 ถึง 30,000
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นระดับ D ก็คือท่วมถึงบนด้านบนของคอนโซลหน้าแต่ยังไม่มิดคันนะอันนี้แค่ถึงคอนโซล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คอนโซลหน้าก็คือค่าซ่อมเนี่ยประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าท่วมถึงระดับ E ก็คือจมน้ำทั้งคัน
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องไปดูว่าบริษัทอาจจะพิจารณาคืนทุนให้กับผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกกรณีเนี่ยมันก็ต้องมีการเช็คอีกทีนึงว่าค่าความเสียหายมันเป็นเท่าไหร
0: ่
1: แม้บางทีรถท่วมมิดคันแต่มันอาจจะไม่คืนทุนก็ได้ถ้าซ่อมได
0: ้
1: หรือในกรณีที่บางคนบอกว่าถึงคอนโซลหน้าแต่ มันเป็นความเสียหายสิ้นเชิงหรือ total loss ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบริษัทก็จะไปประเมินหน้างานอีกทีนึงว่าโอเคว่าควรจะต้องเป็นคืนทุนหรือซ่
0: อม
1: เราอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเองว่าฉันจะซ่อมหรือฉันจะคืนทุนให้ผู้ประเมินของบริษัทเข้าไปประเมินความเสียหายก่อนว่าโอเคมันจะต้องเข้าข่ายเรื่องของการซ่อมหรือการคืนทุนตรงนั้นนะครับ
0: แล้วทีนี้ถ้าเกิดซ่อมมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันสภาพมันจะ 100% เหมือนเดิมไหมอะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะ
1: เท่าที่ดูจากแต่การที่เขาเวลาช่างไปออกเนาะมันก็ไม่ 100% หรอกครับแต่ว่ามันก็อาจจะใช้งานได้เหมือนเดิมอาจจะใช้งานใกล้เคียงเดิมดีกว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมสักทีเดียว
0: ของที่มันรื้อมันซ่อมแล้วอะเนาะแบบนี้ก็ต้องทำใจระดับนึงแหละแต่คิดว่ามันดีตรงที่ว่าอย่างน้อยก็มีประกันภัยช่วยซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของการซ่อมแล้วในเรื่องของการนำเข้าอู่หรือว่านำเข้าไปซ่อมเงี้ยค่ะ
1: บ
0: ริษัทประกันเป็นคนเลือกหรือว่าเราสามารถเลือกเองได
1: ้เราสามารถเลือกอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยได้คือเวลาซ่อมมาแนะนำว่าซ่อมเข้าอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยจะดีที่สุดเพราะว่าเขาจะมีการคุมราคานู่นนี่นั่นแล้วมันจะไม่เกิดผลต่างของส่วนต่างของราคา
0: ค่ะ
1: เพราะบางทีครับคือด้วยความที่ว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยอาจจะมีการดีลกับอู่ในเครือไว้แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่าแรงค่านู้นนี่นั่นมันก็จะอีกเรทนึง
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราเอาไปซ่อมอู่นอกเครือเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าที่เขาคุมราคาไว้มาที่ส่วนต่างแล้วเราต้องจ่ายเองพอมีส่วนต่างนะครับส่วนต่างจากการคุมราคาซ่อมก็เลยแนะนำว่าบริษัทเข้าซ่อมในอู่ในเครือของบริษัทดีที่สุดตรงนั้นนะครับ
0: ทีนี้ค่ะพอพี่เฟียสมีเคสนึงที่ฟิล์มเห็นในข่าวนะคะรถเนี่ยน้ำท่วมแล้วจอดอยู่ซึ่งน้ำก็ท่วมรถด้วยแล้วระหว่างที่จอดอยู่ข้างทางที่น้ำท่วมมีรถบรรทุกหรือว่ารถคันอื่นมาเฉี่ยวชนรถที่จอดอยู่เนี่ยประกันจะเคลมน้ำท่วมหรือเคลมเฉี่ยวชนหรือยังไงอ
1: ันดับแรกต้องดูว่าหนึ่งเรามีประกันเราไหมเนาะถ้าเรามีประกันเราเองครับแล้วเราถูกเฉี่ยวชนเนาะมันหนึ่งคืออาจจะต้องไปบันทึกประจำวันแจ้งความว่าโอเคฉันจอดรถอยู่น้ำท่วมแล้วก็ถูกคันอื่นมาเฉี่ยวชนทีเนี้ยต้องดูว่ามีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าสามารถติดตามตัวได้หรือเปล่าตรงนั้น
0: ค่ะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าประเภทของประกันอีกว่าจะรับผิดชอบคุ้มครองอยู่ที่ระดับไหนมีคู่กรณีหรือว่าไม่มี
1: คู่กรณีใช่ครับเพราะมองว่าถ้าในกรณีที่เราเป็นน้ำท่วมแล้วถ้ามีประกันอยู่แล้วเรามีประกันครอบคลุมน้ำท่วมอยู่แล้วสบายใจได้ครับว่าตรงนั้น
0: มันคือภัยธรรมชาติ
1: ธรรมชาติใช่ครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็ต้องดูรายละเอียดทีนึง
1: รายละเอียดทีนึงใช่ครับต้องคุยกับบริษัทประกันแล้วครับว่าเกิดเหตุแบบนี้จะเรียกร้องอย่างไรได้บ้างเพราะว่าน้ำท่วมก่อนบางทีสมมติถ้าเราไม่มีความคุ้มครองน้ำท่วมบริษัทอาจจะไม่ได้คุ้มครองก็ได้ถูกไหมครับเพราะน้ำมันท่วมเข้าเครื่องไปแล้วมันครับส่วนของท่วมในส่วนของเครื่องยนต
0: ์
1: บริษัทจะซ่อมแค่ภายนอกให้ก็ได้สมมติถ้าเรามีคู่กรณีมันก็อาจจะซ่อมแค่ภายนอกมันไม่ได้ซ่อมภายในอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีนึง
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็ทั้ง5หมวดเนี้ยถ้าเกิดเข้าข่ายไม่ว่าจะหมวดใดหมวดหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือโทรศัพท์แจ้งไปที่บริษัทประกันบริษัทประกันก็จะส่งตัวแทนมาดู
1: อาจจะส่งตัวแทนมาดูใช่ครับหรือบางทีเราเข้าอาจจะแนะนำให้เราไปเข้าศูนย์ไปเข้าอู่แล้วอู่ก็จะเป็นคนประเมินถ่ายรูปให้ส่งเข้าระบบเพื่อให้บริษัทประเมินทางภาพถ่ายอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของการแนบรูปถ่ายเนาะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้เก็บไว้ด้วยถ่ายเป็นภาพมุมต่างๆด้านหน้าด้านหลังเห็นทะเบียนป้ายรถเป็นรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยว่าเป็นรถของรถจริงอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนที่เกิดประสบเหตุน้ำท่วมภัยธรรมชาตินี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ทุกกรณีนะคะ
1: กรณีแล้วก็อาจจะเตรียมสำเนาเนาะในเรื่องของสำเนากรมธรรม์รถยนต์ถ้ามีน
0: ะ
1: ถ้าไม่ได้สูญหายไปกับน้ำแต่ถ้าสูญหายไม่เป็นไรขอให้บริษัทออกให้ใหม่ได
0: ้อ๋อค่ะ
1: ไปขอให้บริษัททำก๊อปปี้ออกมาให้เราได้นะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนรถบัตรประชาชนเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนะครับภาพถ่ายต่างๆแล้วก็เอกสารอื่นๆที่บริษัทอาจจะให้กรอกเพิ่มเติมในเรื่องของการยื่นเคลมครับ
0: ค่ะนี่ก็ต้องเตรียมไว้นะคะแล้วระยะเวลาในการเคลม
1: คืออันเนี้ยต้องดูว่าหนึ่งคือปริมาณงานที่อู่เข้ามามันเยอะแค่ไหน
0: พอช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าหนาแน
1: ่
0: น
1: ก็หนาแน่นอยู่แหละครับก็คือหลังจากช่วงน้ำท่วมไปแล้วเนาะอาจจะหนาแน่นอาจจะใช้เวลาพอควรแหละเพราะว่าอู่แต่ละอู่น่าจะค่อนข้างลูกค้าที่เข้ามาเคลมน่าจะเยอะ
0: เผลอๆอู่อาจจะประสบภัยเองซะด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สะดวกที่จะเข้าอู่อย่างเช่นเบื้องต้นเลยค่ะเอารถเข้าไปล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์หรือว่าภายในอย่างเงี้ยค่ะมันรวมกับสิ่งส่วนที่ประกันรับผิดชอบ
1: อันนี้อาจจะต้องคุยกับบริษัทประกันก่อนเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการคุมราคาว่าหนึ่งคือเข้าเงื่อนไขไหมถ้าเข้าเงื่อนไขแล้วเราบอกเราขอทำเองถ้ามันไม่ได้เสียหายเยอะมากนู่นนี่นั่นเขาคุมราคาให้เราเท่าไหร่ อย่าเพิ่งเอาเข้าไปทำเองอะครับให้คุยกับประกันก่อนใช่
0: ต้องระวังนะคะเพราะอย่างอะถ้าสมมติว่าเป็นรถฟิล์มเนาะแล้วแบบโอ้โหคือดินมันเข้าเครื่องเข้ารถแล้วเราก็อยากจะไปล้างทำความสะอาดให้มันแบบเบื้องต้นก่อนเนาะอันนี้ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคุยกับตัวแทนบริษัทประกันก่อนนะคะว่าเราต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารยังไงนะคะประสานเขาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันหลุด
1: ไปแล้วก็
0: หลุดเงื่อนไขอ
1: าจจะหลุดเงื่อนไขแล้วหรือว่าเขาจ่ายให้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยมันก็เดี๋ยวจะเป็นประเด็นข้อพิพาทกัน
0: ค่ะก็ดูไว้นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมส่วนไหนอีกไหมคะของรถยนต์
1: ถ้ารถยนต์โดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับว่าหนึ่งไปดูตรวจสอบกรมธรรม์ก่อนเนาะถ้าเป็นประเภทหนึ่ง
0: คุ้
1: มครองแน่สองพาร์ทสามพาร์ทต้องไปดูก่อนว่าเราซื้อภัยเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็ก่อนที่จะทำอะไรให้ติดต่อแจ้งเคมูไปก่อนแจ้งเคมบริษัทประกันไปก่อนเพื่อเก็บภาพถ่ายด้วยเพื่อให้เขาประเมินนู่นนี่นั่นอย่าผีพรามเอารถเข้าซ่อมเองโดยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทประกัน
0: คร
1: ับ
0: ค่ะต่อมาก็เป็นในส่วนของบ้าน
1: ที่อยู่อาศัย
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าท่านแล้วกรมธรรม์แบบไหนคุ้มครองบ้างมันจะมีกรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยอันนี้ไม่ได้คุ้มครองแค่เฉพาะไฟไหม
0: ้
1: แต่คุ้มครองในส่วนของภัยธรรมชาติด้วยก็คือแผ่นดินไหวน้ำท่วมลูกเห็บแต่มาใช้ชื่อว่ากรมธรรม์
0: ใช้ชื่อว่าอัคคีภัย
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: คือความคุ้มครองหลักคืออัคคีภัยแต่มันมีภัยเพิ่มเติมที่เป็นภัยธรรมชาติด้วยนะครับตรงนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าอัคคีภัยเนี่ยมันมีอัคคีภัยที่อยู่อาศัยประกันอัคคีภัยที่เป็นแบบปกติคือสำหรับเพื่อเชิงพาณิชย
0: ์
1: ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
0: ค่ะ
1: ซึ่ง3ตัวนี้มันจะคุ้มครองไม่เหมือนกัน
0: โอ้โหถ้าเกิดไม่ได้แบบมีความรู้ข้อมูลแน่นๆนี่ก็คืออาจจะผิดพลาดได้
1: ใช่ครับถ้าเป็นที่อยู่อาศัยอะครับมันก็จะผูกในส่วนของภัยธรรมชาติมาแล้วแน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ 20,000 บาท
0: ค
1: ือทุกภัยรวมกันนะครับ4ภัยแผ่นดินไหวน้ำท่วมลูกเห็บลมพายุรวมกัน 40,000 บาทต่อ1ปี
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าท่านเคยเบิกไปแล้วมันก็จะหายไปสมมติท่านเคยเบิกไป10,000บาทแล้วรอบนี้เกิดมาท่วมอีกท่านจะเบิกได้สูงสุดอีกไม่เกิน10,000บาท
0: เพราะเป็น
1: วงเงินคุ้มครองความสูงสุดต่อปี
0: สูงสุดต่อปีไม่ใช่ต่อครั้ง
1: ไม่ใช่ต่อครั้งถ้าเป็นตรงนี้นะครับบ้านสำหรับประกันภัยอาคีภัยบ้านอยู่อาศัยเนา
0: ะ
1: แต่ทีเนี้ยท่านก็ต้องไปดูว่าณตอนที่ทำอะครับท่านได้ซื้อวงเงินความคุ้มครองไว้เท่าไหร
0: ่
1: เพราะบางคนอาจจะซื้อมากกว่า20,000บาทแบงค์อาจจะแนะนำว่าให้ทำ 30,000 50,000 อะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูอีกทีนึงว่าเท่าไหร่แต่ขั้นต่ำนั้นคือ 20,000 บาท
0: ค่ะทางนี้ทางนั้นต้องดูมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินของท่านด้วยว่าความเสี่ยงกับพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยอย่างเช่นบ้านข้างล่างเนี่ยมีตู้มีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรต่างๆนานาอันนี้รวมอยู่ด้วยมั้ยคะ
1: ถ้าอัคคีภัยบ้านอยู่สายรวมครับ
0: ค่ะรวมทั้งอันเนี้ยฟิล์มเพิ่งรู้เลยว่าประกันอัคคีภัยเนี่ยรวมถึงน้ำท่วมเรามองว่าอัคคีภัยก็ไฟไหม้
1: ใช่
0: แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนซื้อก็สอบถามตัวแทนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พอได้กรมธรรม์มาก็ตรวจสอบดูว่ารวมภัยธรรมชาติอะไรบ้างนะคะพายุฝน
1: ลูกเห็บแผ่นดินไหว
0: ค่ะ
1: ซึ่งบ้านส่วนใหญ่บ้านที่ติดจำนองกับแบง
0: ค์ค่ะ
1: อันเนี้ยมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่แบงค์จะบังคับให้เราทำประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าทุกท่านที่เป็นหนี้แบงก์มองว่ามีความคุ้มครองแล้วแต่ว่าความคุ้มครองจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ต้องไปเช็คดูอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ประเภทที่2เป็นประกันภัยอัคคีภัยปกติหรือเป็นประกันอัคคีภัยเพื่อเชิงพาณิชย์อย่างเช่นประกันอัคคีภัยสำหรับเขาเรียกอะไรนะอาคารพาณิชย
0: ์
1: ที่เปิดประกอบเป็นร้านค้าร้านอาหารหรืออะไรพวกนี้ครับตรงนี้โดยปกติแล้วอันนี้จะไม่มีความคุ้มครองภัยธรรมชาติต้องซื้อเพิ่ม
0: ต้องซื้อเพิ่ม
1: ใช่ก็ต้องดูว่าตอนที่ท่านทำประกันนะครับท่านได้ซื้อภัยความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ไอ้ต้องไปตรวจเช็คกรมธรรม์อีกทีนึงนะครับว่ามีความคุ้มครองนี้ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้ามีก็เบิกได้เบิกเคลมได
0: ้ค่ะ
1: กับอีกอันนึงประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของโรงงาน
0: ค่ะ
1: หรือบ้านขนาดใหญ่ๆที่มีมูลค่าอาจจะแบบ10-20ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบ้านของเศรษฐีละกันหรือโรงงานต่างๆอะไรพวกเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องไปดูว่าท่านอ่ะได้ซื้อความคุ้มครองภัยธรรมชาติไว้หรือเปล่าและความคุ้มครองภัยธรรมชาติเนี่ยมีเขาเรียกว่าวงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่าไหร่มันมีสับลิมิตเพราะว่ามันจะไม่เท่ากับตัวมูลค่าบ้านอย
0: ่
1: างเช่นสมมติว่าโรงงานหนึ่งแห่งเนี่ยครับมูลค่าเอาประกันภัยมันอาจจะพันล้านแต่ความคุ้มครองภัยธรรมชาติเองอาจจะแค่ร้อยล้านก็ต้องไปดูว่าความคุ้มครองในส่วนภัยธรรมชาติอ่ะคือเท่าไหร่ด้วย
0: ค่ะเรียกได้ว่าต้องดูอ่านรายบรรทัดเลยนะคะในกรมธรรม์นะว่าความคุ้มครองเนี่ยมันระดับไหนไม่ได้ว่าทั้งหมดเข้าใจว่าเนี่ยวงเงินทั้งหมดเนี่ย1,000 ล้าน แล้วเราจะได้ขนาดนั้น
1: ไม่ใช่ใช่ถ้าอย่างโรงงานนะครับต้องไปดูอีกทีนึงว่าซับลิมิตเราเรียกซับลิมิตเนาะว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบ้านอยู่อาศัยเองก็ตามอย่างเงี้ยแต่มูลค่าที่เราทำประกันอัคคีภัยเนี้ยสมมติอาจจะแบบ2ล้านแต่จริงมันได้แค่20,000อะไรเงี้ยต้องไปดูโรงงานไม่ใช่ว่าเราจะได้ทั้ง2ล้าน
0: ในมูลค่าบ้านราคา2ล้านแบบนี้อาจจะได้ชดเชยมาแค่20,000
1: อันนี้ก็รวมถ้าในส่วนของพวกนี้มันจะรวมถึงเฟอร์นิเจอร
0: ์
1: ที่เราได้รับความเสียหายด้วยอย่างเช่นหม้อหุงข้าวทีวีตู้เย็นโซฟานู่นนี่นั่นสมมติได้รับความเสียหายก็มันก็อยู่ในวงเงินนี้ครับตัวบ้านได้รับความเสียหายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าก็คือว่าก่อนที่ท่านจะทำความสะอาดบ้านให้ถ่ายรูปเก็บไว้ตามมุมต่างๆว่าโอเคน้ำมันท่วมถึงระดับนี้น
0: ะ
1: มีคราบมีนู่นนี่นั่นอะไรยังไงข้าวของเสียกระจายเสียหายอย่างไรอย่าเพิ่งรีบเก็บกวาดถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนครับ
0: บางคนไม่รู้ว่าเก็บไปทิ้งก่อนละ
1: ใช่อันนี้มันก็จะ
0: บ้านล้างบ้าน
1: แล้วว่า
0: ค่ะตรงนี้นะคะต้องเก็บไว้นะคะถัดมาค่ะก็เรื่องบ้านนี่มี2ระดับใช่ไหมคะมี2ประกัน
1: มีก็เป็นอัคคีภัยปกติกับอัคคีภัยที่อยู่อาศัยใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเช่นเดียวกันกับประกันภัยของรถยนต์ค่ะถ้าเกิดเหตุแล้วมาซื้อเพิ่มมาติดต่ออยากขอทำเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ได้
1: ถ้าเกิดเหตุถ้าน้ำอยู่ดีน้ำท่วมเข้าไปแล้ว
0: เริ่มอ่ะสมมติว่าน้ำมาหน้าหมู่บ้าน
1: เริ่มมาหน้าหมู่บ้านใช่โดยส่วนใหญ่ผมมองว่าบริษัทประกันภัยไม่น่ารับแล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากแล้วที่น้ำจะเข้าอยู่นิดเดียวน้ำก็จะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ ก็คือเหมือนในเขตพื้นที่ที่แบบมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้เนาะ
1: ใช
0: ่แต่นิดนึงค่ะพอพี่เฟียสคือในลักษณะที่เบี้ยประกันเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ที่ลักษณะพื้นที่ของบ้านที่อยู่อาศัยด้วยไหม
1: เบี้ยก็หนึ่งก็คือหลักๆแล้วก็อาจจะมีส่วนครับในเรื่องของลักษณะมีความเสี่ยงภัยมากน้อยแค่ไหนกับสองก็คือถ้าเบี้ยประกันอัคคีภัยส่วนใหญ่มันจะผูกไปอยู่แล้วเราจะไม่เห็นองค์ประกอบเบี้ยว่าเขาคิดมาส่วนของค่าภัยธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่าเวลาผูกครับเขาก็อาจจะดูพื้นที่ดูโลเคชั่นดูว่าตัวบ้านเนี่ยทำจากวัสดุอะไรก่อปูนหรือเป็นบ้านไม้หรือเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ประมาณนั้นที่จะมีส่วนในเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยนะครับ
0: อืมค่ะแล้วที่ผ่านมาเป็นไงคะที่สำนักงานหน้าสำนักงานได้รับผลกระทบไหมคะ
1: หน้าสำนักงานคพ.เองยังไม่ท่วมครับแต่แค่ว่าฝนตกหนักเฉยๆมีช่วงวันที
0: ่25 26
1: ตอนนั้น
0: ค่ะตรงนั้นนะเส้นหน้าสถานีเรานะคะก็มีท่วมนะคะตรงเส้นหน้าสนามกีฬาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ท่วมนะคะแล้วในส่วนของประกันภัยทั้ง2ตัวเนี้ยค่ะเวลาที่เราซื้ออ่ะเราต้องคือมันเราเป็นผู้เอาประกันเนี่ยคนเดียวเลยได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ทั้งบ้านทั้งรถทั้งอะไรอย่างงี้แล้วเราสามารถซื้อ2ตัว
1: อย่างเช่น
0: บ้าน2หลังรถมากกว่า2คันอะไรเงี้ยได้ไหม
1: หมายถึงถ้าเรามีรถ2คันเราก็ซื้อได้ครับได้ครับบ้าน2หลังก็ซื้อได้ทั้ง2หลังครับแต่ถ้าในกรณีที่สมมติเราเป็นเจ้าของบ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วเราซื้อประกันอัคคีภัย2ฉบับเพื่อคุ้มครองตัวบ้านหลังเดียวกัน
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยมันจะใช้หลักการเฉลี่ยภัยไม่ใช่ว่าคุณจะไปเบิ้ลได้สมมติความเสียหายมันเกิดที่ 50,000 บาท
0: ค่ะ
1: แล้วความคุ้มครองแต่ละกรมธรรม์มันอยู่ที่ 50,000 บาท 50,000 บาทสมมตินะฮะ
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไปเบิกจากกรมธรรม์ของบริษัทก 50,000 บาทบริษัทขอ 50,000 บาทอันนี้ไม่ใช่ถ้า2กรมธรรม์เนี่ยจะมาเฉลี่ยกันแล้วจ่ายเราไม่เกิน 50,000 บาท
0: อ๋อก็คืออาจจะเป็นบริษัทละ 25,000 มารวมกัน
1: ใช่ครับแต่ไม่จ่ายเบิ้ลเพราะว่าหลักการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยมันชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินวงเงินแต่กรณีที่อาจจะสูญเสียเกิน 50,000 บาทไปโอเค2กรมธรรม์อาจจะทำงานทั้งคู
0: ่แล้วอย่างนี้บริษัทประกันเค้า2บริษัทอย่างนี้เหรอคะเวลาที่คนจะซื้อเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าบริษัทเดียวก็จะไม่ออกกรมธรรม์ทั้ง2ฉบับแต่ต้องซื้อแยกบริษัทกัน
0: ค่ะทีนี้เราเลือกที่จะเบิกจากประกันใดประกันหนึ่งได้ไหมคะ
1: ต้องไปดูในเงื่อนไขผมก็จำเงื่อนไขไม่ได้นะมันอาจจะมีในเงื่อนไขครับว่าในกรณีที่ทำมากกว่า1ฉบับอาจจะต้องแจ้งทั้ง2อันเพราะอย่างกรณีที่เกิดเหตุที่เขาเรียกว่าอะไรดีประกันแผ่นดินไหวของคอนโดครับที่เคยทราบมามันจะมีเงื่อนไขบางอันที่ว่าให้ใช้สิทธิ์ของส่วนตัวด้วยทั้งที่เราอาจจะมีของส่วนกลางของคอนโดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับหรือบางทีบริษัทอาจจะยอมเวฟให้ก็ได้หรือบางทีบริษัทอาจจะไม่เอาเงื่อนไขข้อนี้มาใช้ก็ให้เวฟให้เบิกที่นี่ไปที่เดียวอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับ
0: ค่ะเหมือนอย่างคนที่แบบมีซื้อบ้านในหมู่บ้านอะไรแบบนี้เนาะอาจจะมีในส่วนของประกันส่วนรวมแล้วก็ของส่วนตัวของบ้านหลังนั้นๆด้วย
1: ขึ้นดูว่าขึ้นอยู่กับว่าทางนิติทำมาให้เราด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือทำแค่เฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนกลาง
0: ค่ะซึ่งเวลาที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยเราก็ต้องดูนะเรื่องประกันงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ นี่ที่เราจัดรายการมานี่ก็เจอภัยหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งลมพายุทั้งไฟไหม้แล้วก็ล่าสุดก็คือน้ำท่วมมีช่วงหนึ่งที่แผ่นดินไหวด้วยนะคะเราเจอแบบว่าประกันภัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งมันสำคัญจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าซื้อแค่ประกันอุบัติเหตุประกันตัวเองไว้นะคะก็คือทั้งบ้านแล้วก็รถเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดการความเสี่ยงภัยต่างๆเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ค่ะก็ในส่วนของการซื้อประกันภัยทั้งบ้านแล้วก็รถนะคะมีข้อแนะนำในเรื่องของการซื้อยังไงบ้างคะ
1: ถ้าข้อแนะนำในการซื้อเนาะถ้าอย่างบ้านเนี่ยผมมองว่าถึงแม้ว่าบ้านคุณจะเป็นบ้านเก่าอยู่โน่นนี่นั่นมันก็ยังทำประกันได้นะก็ไปคุยกับบริษัทให้บริษัทประเมินมาว่าเบี้ยเท่าไหร่ซึ่งเบี้ยแต่ละเขาก็จะประเมินราคามูลค่าสร้างใหม่หรือโน่นนี่นั่นเนาะซึ่งเบี้ยแต่ละปีมันอาจจะอยู่แค่ประมาณหลักพันต้นๆหรือ 2,000 3,000 อะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับมูลค่าเนาะซึ่งไม่อยากให้มองว่ามันเป็นภาระค่าใช้จ่าย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเรามองว่าเราเป็นการซื้อป้องกันความเสี่ยงดีกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะหลายคนอาจจะคิดว่าบ้านฉันไม่เกิดหรอกเพราะบ้านฉันอยู่โดดเดี่ยวบ
0: ้
1: านฉันไม่อยู่ติดบ้านใครโอกาสที่จะไฟไหม้ก็ไม่มีนู่นนี่นั่นก็ไม่มีแต่บางทีมันคาดไม่ถึงว่าอาจจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรหรืออย่างเงี้ยน้ำท่วมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่โดดเดี่ยวจากคนอื่นแต่น้ำก็พัดเข้ามาท่วมบ้านเราได้เหมือนกัน
0: ใช่ไหมฮะใช่ค่ะหลายๆคนมองว่าตรงเนี้ยพื้นที่เนี้ย10 ปี 20 ปีมาไม่เคยท่วม
1: ใช่
0: ปีนี้อาจจะท่วมก็ได้แบบนี้นะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของรถยนต์เองก็อาจจะมองว่าถ้าท่านมองว่าประเภทหนึ่งเนี่ยเบี้ยมันสูงไปอาจจะพิจารณา2+ 3+แล้วบวกภัยธรรมชาติเข้าไปเพราะเราก็เรียกได้ว่าผมมองว่าเราแทบจะเจอน้ำท่วมเกือบทุกปีดีกว่าอย่างน้อยไม่โดนก็โชคดีไปเบ
0: ี้
1: ยไม่เบี้ยอาจจะเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยบาทแต่ถ้าโดนมีบริษัทประกันภัยเข้ามาจ่ายให้เราเป็นหลักหมื่นหลักแสนถูกไหมฮะอันนี้อาจจะดีกว่า
0: ค่ะในส่วนของประกันภัยรถยนต์แบบนี้ค่ะถ้ารถไม่ได้จอดอยู่เฉยๆแล้วเป็นว่าเราเนี่ยขับรถเดินทางหรือว่าไปทำงานต่างๆแล้วประสบเหตุจนรถเสียอย่างนี้รวมด้วยไหมคะ
1: ที่อยู่ในน้ำท่วมหมายถึงว่าน้ำท่วมอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็น่าจะคุ้มครองครับ
0: อืมค่ะเหมือนยังแบบที่ในข่าวซาวิฟลุยน้ำแล้วก็อะไรต่างๆนานานะอันนี้ก็คือเขาก็ต้องมีประกันแบบระดับหนึ่งนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ว่าถ้าเกิดจะมีภาพที่แบบเอ้ยเขาเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงเองกับการลุยแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
1: คิดว่าโดยส่วนใหญ่มันไม่น่าจะอยู่ในข้อยกเว้นนะครับเพราะอาจจะแบบว่าลุยระหว่างทางกลับบ้านถูกไหมฮะแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ถึงจอดไว้น้ำก็ท่วมอยู่ดี
0: ใช
1: ่
0: ค่ะอันนี้ถือว่าโฆษณาไปในตัวด้วยนะอันนี้นะคะก็ต้องดูเนาะเรื่องของกรมธรรม์ค่ะรายละเอียดที่ชัดเจนนะทั้งบ้านแล้วก็รถประกันภัยบ้านเนี้ยค่ะมันจะแบ่งเป็นประเภทคล้ายๆกับรถยนต์ไหมคะประเภท1, 2+ 3+
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: คร
0: ับ
1: ก็ค
0: ือ
1: เป็นมันจะแบ่งแค่เป็นว่าอาคีภัยบ้านอยู่อาศัยกับอาคีภัยที่ใช้ในเชิงพาณิชย
0: ์ค่ะ
1: แค่นั้นนะครับถ้าเป็นอาคีภัย
0: ส่วนมูลค่าเบี้ยนี่ก็คือสูงต่ำขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ย
1: ขึ้นอยู่กับมูลค่าบ้านสร้างใหม่ของเราว่าจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยพื้นที่ใช้สอยของบ้านเป็นเท่าไหร่เขาก็จะคำนวณมาเป็นกี่ตารางเมตรตารางเมตรควรสร้างใหม่เท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ซึ่งเขาจะมี
1: โปรแกรมในการคำนวณอยู่แล้วเราก็แค่บอกพื้นที่ว่าพื้นที่บ้านเราประมาณกี่ตารางเมตรน
0: ี่
1: นั่นกี่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะคำนวณออกมาว่าเบี้ยคุณจะเป็นเท่าไหร
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: มีบ้านประเภทที่แบบประกันภัยไม่รับไหมคะ
1: มีไหมอ่ะครับก็ถ้าส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นนะฮะก็อาจจะไม่ใช่พื้นที่เราเนาะอาจจะเป็นบางพื้นที่ถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นข้อยกเว้นไม่มีเพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากก
0: ็
1: อาจจะเป็นไปได้ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าก็ถึงแม้ประกันภัยไม่รับมันมีข่าวเมื่อวานเนาะวันที่1ที
0: ่
1: รัฐบาลประกาศในส่วนของประกันบ้านอยู่อาศัยที่เป็นภัยพิบัติแห่งชาติอะไรตรงนั้นนะครับตรงนั้นเข้ามาคุ้มครองให้ได้อยู่ครับ
0: ก็คือตามประกาศนะถ้าเกิดจังหวัดมีการประกาศว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะก
1: ็
0: จะได้รับค่าเยียวยาตรงนี้นะคะจากรัฐบาลเนาะจากภาครัฐที่ไม่ใช่จากประกันภัย
1: จากประกันภัยครับ
0: จากประกันภัยด้วย
1: ใช่รัฐบาลซื้อประกันภัยให้กับครัวเรือน30ครัวเรือนทั่วประเทศคือเราไม่ต้องจ่ายเบี้ยเองร
0: ั
1: ฐบาลจ่ายให้หมดเลย
0: อ๋อตรงนี
1: ้ใช่แต่ทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าแทนที่ว่าภาครัฐจะต้องมาเบิกจ่ายก
0: ็
1: โอนความเสี่ยงตรงเนี้ยมาให้ประกันรับผิดชอบดูแลแทน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปีหน้ามันอาจจะแบบเกิดขึ้นแบบนี้อีกก็ได้
1: ใช่
0: ไหมคะในพื้นที่ที่มันเคยท่วมแล้วแบบเนี้ยนะคะมันมีความเสี่ยงเนาะค่ะก็ดูกันไปนะคะรวมถึงการเนี่ยในช่วงนี้นะหลังจากเกิดเหตุแล้วเราก็ หลายๆคนเนี่ยฟิล์มเชื่อว่าก็เริ่มที่จะมองหาประกันภัยเริ่มเห็นความสำคัญของประกันภัยทั้งบ้านแล้วก็รถนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าป้องกันมิจฉาชีพนะคะว่าอาจจะมีใครที่ไม่หวังดีเข้ามาแอบแฝงแล้วก็แอบอ้างเรื่องของว่าชวนซื้ออะไรแบบนี้ค่ะต้องมีการตรวจสอบยังไงบ้างคะ
1: ต้องดูดีๆครับว่าอย่างมี SMS มาแปลกๆเนาะในเรื่องของการเคลมจะช่วยเคลมหรืออะไรเงี้ยอันนี้อย่าหลงเชื่อเนาะเพราะปกติอะถ้ามีปัญหาอะไรให้ท่านโทรไปที่ call center ของบริษัทประกันภัยนั้นๆดีที่สุดครับอย
0: ่
1: ากด SMS อย่ากดลิงก์ที่ส่งมากับ SMS นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูแล้วมันไม่ใช่เบอร์โทรไม่ใช่เบอร์ที่มาจาก call center แน่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ต้องแจ้งก่อนเพราะบางทีอะมันจะมีบริษัทประกันภัยเองอาจจะส่ง SMS จริงก็มีแต่เขาน่าจะโทรมาหาเราก่อนว่าเขาจะส่ง SMS มานะเพ
0: ื
1: ่อว่าอาจจะเป็นการวิดีโอคอล
0: ค่ะ
1: เพื่อแทนที่ว่าจะต้องให้ทีมสำรวจอะครับ
0: ลงพื้นที่
1: ก็ให้เราเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายรอบๆให้เขาแทนเขาก็จะแคปภาพทำนู่นนี่นั่นของเขาผ่านระบบออนไลน์แทนอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยมีก็ต้องดูดีๆว่าเป็นของจริงหรือเปล่า
0: ค่ะยากอ่ะเดี๋ยวนี้นะ
1: ใช่
0: ยากมากกับการที่แบบป้องกันมิจฉาชีพเพราะมาหลายรูปแบบจริง
1: ๆ
0: ขนาดวิดีโอคอลนี่ก็ยังมี AI เข้ามาแทรกแล้วนะคะปัจจุบันนี้ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของมิจฉาชีพนะคะการป้องกันการที่โทรศัพท์เข้ามาหลอกหรือว่าส่ง SMS ไม่ให้กดลิงก์เด็ดขาดนะคะทั้งใน SMS แล้วก็ทาง LINE อะไรพวกนี้นะคะถ้าแอด LINE แล้วก็ถ้าไม่ใช่ไลน์ที่เป็นทางการนะออฟฟิเชียลจริงๆก็ไม่ควรนะคะกดลิงก์ต่างๆอันนี้ก็เน้นย้ำไว้นะคะช่วงท้ายค่ะพอพี่เฟียนมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมผู้ฟังเพิ่มเติมคะ
1: ก็สิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็เช่นเคยครับก็คือในเรื่องของอยากให้มองว่าการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดีกว่าไม่เกิดขึ้นกับเราดีที่สุดเราม
0: ี
1: ไว้อุ่นใจเนาะอาจจะเสียเงินหลักพันต่อปีแต่ความคุ้มครองที่ได้รับเมื่อเกิดเหตุแล้วมันดีกว่าเราต้องไปเอาเงินเก็บของเรามาบูรณะซ่อมแซมมาทำการซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรของเราเองนะครับเพราะงั้นให้ประกันภัยเข้ามาดูแลเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าจะฝากก็คือว่าในกรณีที่ช่วงนี้มันอาจจะมีความล่าช้าในการซ่อมเนาะเพราะว่ารถหลายร้อยคันหลายพันคันได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้แบบว่าใจเย็นๆค
0: ่
1: อยๆประสานบริษัทไปค่อยๆติดต่ออู่ไปเนาะว่าโอเคเมื่อไหร่จะได้คิวชั้นเมื่อไหร่จะได้อย่าอารมณ์ร้อนดีกว่าประมาณนั้นพอเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยย่อมอยากจะได้เอารถกลับมาใช้เหมือนเดิมเร็วๆเนาะตรงนี้แล้วก็หากเกิดข้อร้องเรียนขึ้นมาที่ท่านมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับก็มาติดต่อได้ที่สำนักงานคปภ.จังหวัดชลบุรีซึ่งเราอยู่ตรงถนนพญาสัจจาตรงแถวๆเส้นอบจ.นะครับตรงนั้นได้เลยครับ
0: ค่ะโอเคค่ะก็รู้เรื่องกันไปแล้วนะคะสำหรับคปภ.วันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยธรรมชาตินะคะที่คุ้มครองเรื่องของบ้านแล้วก็รถจากเหตุน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดเสร็จสิ้นภารกิจการเก็บกวาดเช็ดถูบ้านแล้วในช่วงนี้ก็ฝากไว้สักนิดนึงนะคะว่าไปดูเรื่องของประกันภัยแล้วก็หรือกรมธรรม์มาอ่านสักนิดนึงนะคะว่าบ้านและรถของท่านเนี่ยคุ้มครองทรัพย์สินของท่านอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะคะจะได้ไปซื้อเพิ่มเติมได้ทันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะฟิล์มและผอ.พี่เฟียสก็ต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวันสองวันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน 30-40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพศินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
6: วันนี้เนี่ยอย่าเคียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
7: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
5: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพักประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
8: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการณ์พยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสงไห่ปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
11: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพี่น้องประชาชน
10: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดผู้ริมประสบภาภาครายงาน
0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
13: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
14: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
13: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
12: และวันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ One on One และพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลก
0: ราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า180เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
15: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิท่านที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนงานภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
16: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำ การกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระบาดปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบาง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือCOP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันภูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศภูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นภู13ต่อ9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีพรามินิสเตอร์ยูทคัพวอลเลย์บอลยู15รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน 2-0 เซต 25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร 2-0 เซต 25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2-0 เซต 25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล 2-0 เซต 25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอานนท์และพงศกรชุมชัย ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ให้เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอนั่นเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่า PG ประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FCขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพี่จิตกัญจนากุลรายงาน
19: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ ทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลา

อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8 เซนติเมตรวันนี้ที่พระภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26

0: ุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงรีบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยห radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: องเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีช่องทางให้ได้ติดตามทาง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Page แว่วหวานตำนานเพลงรวมไปถึง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel วันนี้คุณเสถียรพงษ์กลั่นแปลงและดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ครั้งแรกครับที่น้องโยนะครับมาช่วยในช่วงของดนตรีสากลนะครับปกติน้องโยจะอยู่ในช่วงของดนตรีไทยนะครับ
0: วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะ
1: 1ชั่วโมงเต็มครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะพาคุณเนี่ยย้อนสู่ห้วงตั้งแต่ยุคทองของบทเพลงจนถึงยุคปัจจุบันในรูปแบบของเพลงละคร
0: วันนี้มาในบทเพลงวันวานนะคะที่ยังคงเหนือกาลเวลาทั้งถ้อยคำที่วิจิตรท่วงทำนองที่อ่อนหวานแล้วก็เรื่องราวแห่งความรักรวมไปถึงความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสมอมาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงนี้ครับในฝันเพลงนี้คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลครับทำนองโดยหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์และหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ขับร้องโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสิริครับ
0: เพลงที่2นะคะเพลงจุฬาตรีคูณคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่3ครับเรือนแพเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
0: เพลงที่4ค่ะชั่วฟ้าดินสลายคำร้องโดยครูมารุธทวีณบางช้างบุรพศิลปินทำนองโดยครูแมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
1: บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมครับ
0: เชิญค่ะ

0: 4บทเพลงในช่วงแรกของเราครับคุณผู้ชมครับน้องโยครับ
1: ค่ะ
0: ไพเราะทุกบทเพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางกันต่อครับที่4บทเพลงต่อจากนี้ครับเราไปต่อกันที่เพลงแรกครับบทเพลงอ่อเจ้าเอ่ยเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์ครับเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสถ่ายทอดโดยคุณสุริพรกลางสะอาดครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับน้ำตาแสงใต้คำร้องโดยครูมารุตและครูสุรัตน์ภุกเวศครับทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเขมรไสยโยกนะครับและลาวดำเนินเกวียนถ่ายทอดในวันนี้นะครับโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันครับ
1: บทเพลงที่3นะคะคือเพลงขวัญเรียมคำร้องและทำนองโดยพรานบุญจิตอัศวเสนาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าขับร้องโดยคุณตีรดาสิงคานค่ะและบทเพลงที่4คือเพลงแสนแสบคำร้องโดยครูชารีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เราไปรับฟังเพลงบทเพลงพ่อๆกันเลยครับ
1: เชิญค่ะ

0: ช่วงต่อไปค่ะเป็นบทเพลงที่งดงามทั้งทางด้านถ้อยคำและท่วงทำนองถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสียงขับร้องและดนตรีได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ละเพลงก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความอ่อนหวานความสง่างามและภาพความงดงามของธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงค่ะ
1: โอ้น้องโยพูดขนาดนี้เราต้องไปฟังกันต่อดีกว่าครับ4บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่ร่มฉัตรเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติเพลงประกอบละครเรื่องร่มฉัตรครับวันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดนั่นก็คือคุณพัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดวงจันทร์เพลงนี้คำร้องและทำนองโดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเพลงประกอบละครประวัติศาสตร์เรื่องเลือดสุพรรณครับขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณณรมนสมหวังครับ
0: เพลงที่3นะคะคือเพลงบุพเพสันนิวาสคำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์เพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนบทเพลงที่4คือเพลงอีสาคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงประกอบละครอีสาขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมบทเพลง4บทเพลงพร้อมกันครับ
0: เชิญค่ะ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการแว่วหวานตำนานเพลงเสียงเพลงอันไพเราะจากวานๆจะช่วยเติมความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มบางๆให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับทุกบทเพลงเรารังสรรค์โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบคุณคุณเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมผลิตรายการโดยคุณทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์พัฒน์รุ่งเรืองวาทยากรของเราวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: และขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะจาก NBT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ฝากช่องทางนิดนึงไหมครับน้องโย
0: ค่ะช่องทางการติดตามนะคะแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook แว่วหวานตำนานเพลงขอบคุณ NBT 2 HD อีกครั้งค่ะ
1: และขอบคุณน้องโยด้วยนะครับวันนี้มาช่วยพี่เฟนนะครับขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเรียนเชิญด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ส่วนรายการของเราครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทธโภคกรเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว์
9: นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอด พื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: เตรียมตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกร้อลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
2: คุณกำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.7

You are listening to EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC

0: สวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในรายการ EEC Insight นะครับผมพบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สถานีได้แก่สถานีสวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมากันที่หัวข้อแรกนะครับผมจะเป็นเรื่องของพัทยาชูศักยภาพเมือง MICE แห่ง EEC พร้อมรับงานประชุมและอีเวนต์ระดับโลกนะครับโดยตอนนี้ครับทางพัทยาได้เดินหน้ายกระดับศักยภาพให้เป็น MICE City และศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการประชุมการจัดนิทรรศการการลงทุนต่างๆและรองรับนักธุรกิจจากทั่วโลกนะครับโดยอาศัยความพร้อมทั้งด้านสถานที่จัดงานโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลโดยพัทยาได้เปรียบเทียบว่าจุดแข็งสำคัญของสถานที่จัดงานมาตรฐานสากลโดยศูนย์ประชุมพีทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานของอาเซียนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2569 ถึง 2571 นะครับโดยศูนย์ประชุมนี้มีพื้นที่จัดงานกว่า 7,000 ตารางเมตรและรับรองผู้ร่วมงานได้มากถึง 10,000 คนในขณะที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติสวนนงนุชพัทยาหรือNICE มีพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตรรับรองทั้งการจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับนานาชาติและนอกจากนี้ยังมีโรงแรมระดับ 4-5 ดาวจำนวนมากพร้อมห้องประชุมและเทคโนโลยีที่สามารถรองรับงานได้ทุกระดับนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาได้ระบุว่าเมืองพัทยานั้นมีความได้เปรียบด้านทำเลอยู่มากเพราะว่าในการเดินทางจากกรุงเทพหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงพัทยานั้นจะใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองและยังได้ประโยชน์จากโครงการสำคัญของ EEC หลายอย่างอย่างเช่นสนามบินอุตภาวหรือรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมกันทั้ง3สนามบินและอีกจุดขายสำคัญก็คือการผสมผสานระหว่างการเดินทางเพื่อมาทำธุรกิจและการท่องเที่ยวโดยผู้เข้าร่วมงานสามารถต่อยอดหลังจากการประชุมไปสู่กิจกรรมทางทะเลเทศกาลและอีเวนต์ต่างๆได้เลยในทันทีโดยรวมแล้วเนี่ยความพร้อมทั้งด้านสถานที่การเดินทางเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวนั้นทำให้พัทยามีศักยภาพที่สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม MICE ของ EEC ได้และรับรองกิจกรรมระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
1: อีกไม่นานนับจากวันนี้คนไทยต้องมีความสุขมากกว่าเดิมมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมีเมืองที่น่าอยู่มีเศรษฐกิจในชุมชนที่ขยายตัวไม่น้อยหน้าชาติไหนๆนี่คือแนวทางการทำงานของ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ลงมือทำแล้ววันนี้ลองเข้าไปที่ www.eeco.or.th แล้วมาร่วมแชร์ไอเดียดีๆเพื่อประเทศไทยกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ.1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
8: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
9: นายคุณากรโคชฮิลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประมูลกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: รู้เปลี่ยนรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่

ียมตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกอนลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณปฐพีเรืองศรีและดิฉันจรุพรนพรัตน์ค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอเป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อแบบฮอตอิชชูแสนร้อนในปัจจุบันก่อนกับเรื่องของ AI คือตอนนี้มันมีหลายๆคนต้องใช้คำว่าหลายคนในแวดวงนี้เนาะที่เหมือนแบบเขาก็คลุกคลีด้วยแล้วก็แบบเป็นคนที่เหมือนแบบอาจจะเป็นอยู่ในส่วนในเรื่องของการพัฒนา AI มาตั้งแต่แรกเลยแต่แบบไปมาหลายๆคนตอนนี้อ่ะออกมาเตือนว่าแบบชะลอการพัฒนา AI ลงหน่อยดีไหมหรือว่าแบบต้องหามาตรการควบคุมมันหน่อยดีไหมเพราะตอนนี้มันน่ากลัวมากเลย
1: ใช่เพราะในช่วงเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่า AI มีเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์อย่างมากแล้วพัฒนาการไปเร็วมากคือหลายคนเชื่อ AI มากกว่ามนุษย์แล้วอะ
0: อ๋อใช่
1: เวลาแบบบางคนปรึกษาอะไรแม้แต่ปรึกษาปัญหาสุขภาพบางคนก็ไปถาม AI ซึ่งมาครั้งเราก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดหรือเปล่าแต่ว่าคือต้องยอมรับว่าพัฒนาการของ AI ในช่วงที่ผ่านมามีความรวดเร็วอย่างมากจนน่าตกใจคือมันช่วยในด้านหนึ่งช่วยอำนวยความสะดวกมนุษย์แต่ด้านหนึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่ออะไรหลายอย่างอย่างเรื่องเศรษฐกิจอย่างเรื่องความเป็นอยู่หลายคนก็เคยพูดมาหลายคนก็กังวลเรื่องของตำแหน่งงานว่าอาจจะถูกแย่งไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเลยอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใครหลายคนคิดตั้งแต่สมัยมีหุ่นยนต์แล้วคือ AI จะมา
0: แย่งงานเรา
1: จะมาแย่งงานเราแล้วจะมาคือพอ AI ถูกเทรนให้คิดเองได้อะไรเงี้ยเขาจะกระทำอะไรที่มันน่ากลัวหรือเปล่า
0: คือมันเกิด
1: ความปลอดภัย
0: ง่ายๆเลยคือตอนนี้มันเหมือนแบบมันมีความกังวลว่าอีกหน่อย AI จะครองโลกหรือเปล่าคือโลกเราเนี่ยอาจจะพังทลายเพราะ AI ก็ได้อะไรแบบเนี้ย
1: AI ก้าวขึ้นมาลุกคือต่อต้านมนุษย์นี้อะไรเงี้ย
0: แบบนั้นแบบนั้น
1: ใช่ซึ่งคนในวงการแม้แต่ตัวบรรดาผู้พัฒนาเองดาริโออาโมเดตัวของ CEO ของ Anthropic ก็คือเจ้าของ Claude AI อ่ะครับที่คุณผู้ฟังน่าจะใช้กันบ่อยเขาก็ออกมาพูดว่ามันเร็วไปหน่อยไหมควรจะชะลอไหมแล้วก็ควรจะมีในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยควรจะร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศในระดับโลกด้วยก็ควรจะกำหนดกรอบบางอย่างกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างที่อย่างน้อยเป็นมาตรฐานใช้กันในการพัฒนาหน่อยเพราะไม่งั้นมันจะหลุดโลกหลุดไปไกลกว่านี
0: ้คือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันการใช้ AI ถือว่าผิดไหมก็มันไม่ได้มีคำว่าผิดว่าถูกกันเนาะแต่สุดท้ายคือเราคนที่เป็นคนแบบเสพข้อมูลอะเราเองก็ต้องไปหาวิธีครอสเช็คเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงว่าแบบให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือแบบเหมือนเป็นเซิร์ชเอนจินนั่นหนึ่งก็ได้ช่วยได้เหมือนกันแต่คือเราต้องแบบไม่เชื่อใจเขา 100% ขนาดนั้นคือเราเองยังต้องแบบใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีแบบพยายามแบบไปเช็คนิดนึงว่าข้อมูลที่เขาให้เนี่ยมันถูกต้องไหม 100% ไหมหรืออะไรแบบนี้เพราะอย่างบางทีมันก็เฮ้ยฉันเข้าใจไม่ผิดมันก็เคยเกิดเคสที่แบบช่วย AI จัดแต่ถึงสุดท้ายคือมันก็ผิดได้อยู่ดีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่อย่างเดียวผมเคยได้ยินอยู่รุ่นน้องทำใช้ AI ช่วยเรียบร้อยข้อมูลผิดแง่เลยเวลาทำรายงานทำอะไรมันก็จะคือเราต้องพึ่งตัวเองด้วย
0: ใช่ๆๆ
1: มันก็มีทั้งข้อดีและข้อกังวลสลับกันไปหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูฝากของข้อดีก่อนข้อดีดีกว่าจะเป็นเรื่องของ AI กับวงการการแพทย์ครับไปดูที่อังกฤษเป็นข่าวบอกว่าเป็นผู้ป่วยคนแรกที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้ AI ช่วย
0: เฮ้ย
1: ผ่าตัดสมองโดยใช
0: ้โอ้โหเคสยากด้วยนะ
1: AI ช่วยใช่เพราะสมองคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ในสมอง
0: ศัลยแพทย์ประสาทศัลยแพทย์สมองนี่คือเป็นอะไรที่คือทุกอย่างยากเหมือนกันนะแต่คือต้องเข้าใจว่าระบบสมองคือมันเป็นตัวควบคุมแทบจะทั้งร่างกายเราเลยเน
1: า
0: ะ
1: คือไหนจะเส้นเลือดเส้นประสาทพลาดไปนิดเดียวเนี่ยคือมีอัมพาตอ่ะผมบอกเลย
0: ใช่แล้วสมองมันก็แบบมันก็นุ่มนิ่มอ่ะ
1: ครับ
0: นิดนึงก็เสี่ยงอ่ะ
1: ก็เป็นเคสที่อังกฤษครับก็คือเป็นเคสของคุณไรซ์ฮิปเบิร์กจากเมืองเวสต์ฟอร์เชียก็มีปัญหาเรื่องของสมองก็คือว่าเขาพบเนื้องอก เด้งดีเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งแต่ว่า มันก็เป็นปัญหาอยู่ดีเป็นเนื้องอกในบริเวณต่ำใต้สมองเรื่องมีว่าประมาณ2ปีแล้วจริงๆคุณฮิปเบิร์ตเนี่ยเขาสุขภาพปกติดีนะไม่มีสัญญาณอะไรเลยก็เวลาพักกลางวันเขาก็จะไปเดินสัก 2-3 โลออกกำลังกายเนี่ยเป็นแบบออกกำลังกายก็ดูแลก็ดูสุขภาพดีนะปกติแต่วันหนึ่งคือเดินไปวูบล้มชักกลางถนนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็คือหมดสติไปเลยเขาพาส่งโรงพยาบาลก็มีคนพาส่งโรงพยาบาล University College London นะครับปรากฏว่าแพทย์ตรวจเข้าไปสแกนสมองเข้าไปเจอเนี่ยแหละเจอเนื้องอกขนาด11มิลลิเมตรก็พอสมควรซึ่งโอเคต่อให้ไม่ใช่เนื้องอกมะเร็งแต่ว่ามันเกิดขึ้นในบริเวณต่อมใต้สมองอ่ะซึ่งมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนควบคุมหลายอย่างในต่อมใต้สมองเนี่ยควบคุมหลายอย่างเลยควบคุมการเผาผลาญควบคุมความดันโลหิตควบคุมอุณหภูมิในร่างกายก็คือมันดันเกิดในส่วนที่สำคัญพอดี
0: มันคือขึ้นชื่อว่าเป็นเนื้องอกคือต่อให้ไม่ใช่เนื้อร้ายคือมันก็ไม่เป็นสิ่งที่มันงอกออกมามันก็ไม่ควรมีอยู่ในร่างกายเราอะเนาะ
1: มันก็ไปเบียด
0: ใช่คือสุดท้ายมันจะส่งผลกระทบอยู่ดีต่อให้มันไม่ใช่เนื้อร้ายแบบเป็นมะเร็งแบบอย่างนั้นนะคะแต่คืออย่างอันนี้ไปอยู่ในจุดที่มันไม่ควรอยู่มันก็ไปเบียดส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วตรงเนี้ยสำคัญก็คือมันไปเกิดบริเวณใกล้กับตัวของหลอดเลือดแดงคาโรติดก็คือเป็นหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ข้างลำค
0: อ
1: ซึ่งความสำคัญของตัวหลอดเลือดแดงตัวเนี้ยคือควบคุมเรื่องของความดันโลหิตอ่ะใช่เรื่องของเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองแล้วก็เรื่องของประสาทการมองเห็นเส้นประสาทการมองเห็นนะครับซึ่งพอเกิดตรงนี้ปุ๊บมันเริ่มไปกดทับตัวหลอดเลือดตรงเนี้ยแล้วคุณฮิปเบิร์กก็เริ่มเจอปัญหาเรื่องของการมองเห็นละสายตาคือมองแทบไม่เห็นละหลังจากวันนั้น
0: อ
1: ะคือปัญหาสายตาเกิดขึ้นเรื่อยมองเริ่มมองไม่เห็น
0: ค่ะ
1: เริ่มมองไม่เห็นแล้วก็หลังจากวันนั้นก็คือไม่ได้ต้องบอกว่าตัวเนื้องอกพอมันเกิดตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตถึงขนาดอัมพาตชีวิตมันก็สะดุดลงอะมันก็เหนื่อยล้ามากขึ้นเวียนหัวอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสายตาเริ่มมองเห็นเพราะมันอยู่ใกล้กับหลอดเลือดที่ควบคุมตัวของระบบประสาทส่งเลือดขึ้นไปสมองอะครับทีนี้คุณหมอเนี่ยที่เขารักษาเนี่ยเขาก็ให้ออปชันมาในการรักษาเขาเสนอมาว่าคือเคสเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าหมอจะลองทำอย่างนึงขอถามคุณฮิปเบิร์ตว่าจะรับไหมคือหมอจะลองใช้ AI ช่วยรักษาช่วยผ่าตัดแต่คุณจะเป็นคนแรกนะที่ผ่าตัด
0: ที่ทดลองเลยไง
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งคุณฮิปเบิร์ตไม่เลงเลยครับตอบรับเลยเพราะเหมือนชีวิตทรมานมาสักพักแล้วมันทำให้การใช้ชีวิตอะไรลำบากเขาก็คิดว่าก็ต้องลองอ่ะเพราะว่าเขาบอกไม่ลังเลเลยที่จะตอบรับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่ในเมื่อมันเป็นโอกาสที่มันจะมีโอกาสหายได้ก็ต้องลองไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งตัว AI ถามว่ามันทำงานยังไงคือคุณหมอเขาจะให้ตัว AI เนี่ยเรียนรู้จากเคสอื่นๆเคสการผ่าตัดสมอง
0: อ
1: ื่นๆก็คือให้ไปเรียนรู้จากวิดีโอการผ่าตัดเลยคือโดยปกติที่อังกฤษเวลาเขาผ่าตัดอะไรเขาจะมีการอัดวิดีโ
0: อ
1: การผ่าตัดเป็นเคสไว้ศึกษาเลยครับก็ให้ AI เนี่ยเทรนโดยการไปเรียนรู้จากพวกวิดีโอเนี่ย
0: หลายเข้าไป
1: ใช่อัดเข้าไปเลยหลายร้อยวิดีโ
0: อ
1: หลายร้อยเคสให้ไปดูเลยว่าการเรื่องของการเอาเนื้องอกออกจากสมองซึ่งเคสคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอาจจะเกิดต่างที่
0: คนละจุด
1: อะไรเงี้ย
0: ก็ไม่ได้สุดเดียวกัน
1: ใช่ก็ให้ไปดูเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดสมองอย่างที่บอกเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่า
0: ละเอียดซับซ้อนจุดต่างๆบางทีมันเราไม่สามารถพลิกมาได้อะเนาะต้องเป็นจุดที่แบบอาจจะต้องใช้เป็นการส่องกล้องอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรแบบนี้
1: ใช่ครับแล้วโดนไปนิดเดียวเนี่ยคิดไปนิดเดียว
0: มีโอกาสนิดเดียวก็
1: มีโอกาสที่ร่างกายจะไม่กลับมาเป็นปกติโดยเลยนะครับก็ใช้วิธีการ เริ่มแรกก่อนก็เวลาตรวจก็คือให้ส่องกล้องขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปในจมูกเพื่อดูฐานกะโหลกของคุณฮิปเบิร
0: ์
1: กก็ดูก่อนว่ามันอยู่ประมาณไหนประมาณไหนเห็นแล้วเพราะว่าตอนแรกสแกนอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนอันนี้ต้องส่องกล้องเข้าไปดูก็คือส่องเข้าไปทางจมูกอะให้มันขึ้นไปทางสมองให้เจออ่าเห็นแล้วพอเห็นแล้วว่าอยู่ใกล้ๆเยื่อหุ้มกระดูกมันยากตรงนั้น มันโดนบดบังอะไรครับมันค่อนข้างเข้าไปถึงยากก็เห็นแล้วมีอุปสรรคแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยเสร็จปุ๊บก็มาลองวางแผนว่าจะผ่าตัดยังไงจะผ่าตัดยังไงแล้วแต่ว่าจากการประเมินตอนแรกเนี่ยเขาก็เตือนไว้ก่อนเลยว่าสภาพเคสเนี่ยเคสของคุณฮิปเปิร์กเนี่ยมีโอกาสนะที่25-50%เลยนะที่อาจจะเอาเนื้องอกออกมาไม่หมดพอมันอยู่หลังเยื่อหุ้มกระดูกหลังเลือดหุ้มซึ่งตรงนั้นมันเอาออกยากแล้วก็มีโอกาสที่โรคแทรกซ้อน

0: ชื่อทั้งหมดนะอย่างที่บอก AI AI เป็น assistant เป็นผู้ให้คำปรึกษาเวลาผ่าตัดก็อย่างที่บอกเวลาผ่าตัดจะมีวิดีโออัดวิดีโอไป AI มันก็จะวิเคราะห์จากวิดีโอที่ผ่าตัดกำลังผ่าตัดอยู่เลยแล้วให้คำปรึกษาแต่ว่าอยู่ที่แพทย์เพราะแพทย์เขาแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ในการผ่าตัดเขาก็จะวินิจฉัยว่าควรทำอย่างไรต่อ
1: ก็อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย
0: ์
1: คือ AI อาจจะให้คำแนะนำมาเนาะแล้วแพทย์จะทำตาม 100% เลยไหมหรือจะยึดแค่บางส่วนหรือว่าจะเอามาดัดแปลงเนี่ยก็แล้วแต่แพทย์ซึ่งสุดท้ายอ่ะดิฉันเชื่อว่าแพทย์แต่ละคนอ่ะบางทีอาจจะใช้เซนด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็ตัว AI เขาก็จะให้คำปรึกษาอ๋อแต่ AI ตัวนี้เป็น AI ที่ไม่ได้แบบไม่ใช่หมอไปชิมแชท GPT ไม่ใช่ชิมเอไอในห้องอะไรไม่ใช่นะเป
1: ็
0: น AI ที่ตัวของสถาบันสุขภาพของอังกฤษเนี่ยสมาคมแพทย์อังกฤษเนี่ยเขาช่วยกันพัฒนากับ Google แล้วก็ทดลองในห้องแลบอะไรมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: ดูเป็น AI ที่น่าเชื่อถือ
0: ใช่ มันก็จะไม่ใช่แบบไม่ใช่
1: แบบโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: หมอเดินไปพิมพ์ถามแชท GPT ก็ไม่น่าใช่
1: เป็นคนไข้อาจจะเงือกได้นะ
0: นะครับก็นี่แหละมันก็ช่วยในการให้คำปรึกษาแพทย์แพทย์ก็จะลองวินิจฉัยดูว่าคำปรึกษาของตัว AI เนี่ยยังไงซึ่งมันก็ช่วยแหละเพราะว่า AI มันก็บางครั้งอาจจะคิดได้ลึกกว่าที่เรารู
1: ้
0: เพราะแพทย์แต่ละคนประสบการณ์มาไม่เหมือนกันอาจจะไม่เคยเจอเคสยากอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่า AI เนี่ยมันไปดูวิดีโอของหลายเคสแพทย์หลายคนทั่วประเทศอะไรเงี้ยครับอาจจะรู้เรื่องมากขึ้นก็ให้คำปรึกษาได้ดีขึ้นแพทย์ก็สามารถผ่าตัดให้คุณพิมเปิดได้สำเร็จก็คือเอาเนื้องอกได้ออกได้หมดเลยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของ AI ในด้านการแพทย์อีกครั้งคุณพิมเปิดก็กลับมามองเห็นได
1: ้
0: ตามปกติแล้วก
1: ็
0: หลังจากผ่าตัดไป8สัปดาห์ก็สุขภาพก็กลับมาดีขึ้น
1: เป็นฟูร่างกายเน
0: า
1: ะ
0: ฟูร่างกายดีขึ้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งของ AI ที่เป็นความสำเร็จละกันที่ AI มีส่วนช่วยเหลือมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการแพทย์ซึ่งเป็นด้านที่สำคัญเพราะว่าการแพทย์นะครับวิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพที่กดดันคือความเป็นความตายความเปรียบใครได้ป่วย
1: ใช่คือมันปกติเราก็จะคิดว่าอุ้ย AI มีหน้าที่แบบช่วยข้อมูลที่มันดูไม่น่าจะเป็นด้านนี้ได้เนาะอย่างที่บอกเป็นด้านที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็คือถ้ามันดีก็ดีแต่ถ้ามันแย่นี่คือมันก็แบบกระทบต่อชีวิตมนุษย์อะและเดี๋ยวสุดท้ายมนุษย์ก็จะมามองว่าเฮ้ยมันจะไปทำลายล้างโลกหรือเปล่ามันจะสร้างผลกระทบหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกไปคือแพทย์ก็ไม่ได้ยึด AI 100% นะคือสุดท้ายอะคือทุกคนสามารถใช้มันได้แต่คือในแง่หนึ่งเราก็ต้องกลับมาพึ่งพาตัวเองด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับก็มันก็เป็นอีกด้านหนึ่งแหละคือผมคิดว่าเรื่องเทคโนโลยีมันก็เป็นความเวลามีอะไรมาใหม่ๆแล้วก็เป็นความกังวลที่มนุษย์พบเจอแล้วเหมือนเวลาคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆมนุษย์ก็กังวลว่าคอมพิวเตอร์จะมาสร้างปัญหาอะไรหรือเปล่าสุดท้ายตอนนี้คอมพิวเตอร์มันก็อยู่ในทุกอนูของชีวิตมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยซ้ำนะตอนนี
1: ้
0: AI ก็เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็เข้าใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วพัฒนากันไปอย่างประเด็นคือมันพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยโดยที่บางครั้งเราไม่ทันตั้งตัวก็ผมคิดว่าต้องติดตามกันต่อไปแหละเรื่องของการพัฒนา AI เรื่องของข้อถกเถียงก็เป็นข้อถกเถียงที่ต้องคุยกันและหาทางให้มันพัฒนาอย่างเหมาะสมเพราะอย่างที่เห็นมันก็มีประโยชน์ขึ้นมา
1: ก็ใช่สุดท้ายมนุษย์นั่นแหละก็พัฒนามันขึ้นมาแล้วก็ต้องหาทางป้องกันกัน
0: ใช่รับผิดชอบพัฒนาอย่างรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: okay, อ
1: ีกเรื่องนึงยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจากอังกฤษเหมือนกันนะคะก็ต้องถามก่อนเอางี้ดีกว่าพวกเราเนี่ยทำงานกันแบบ บางทีเนาะมากันตั้งแต่มืดมืดดื่นดื่นดื่มเครื่องดื่มพวกที่แบบเป็นชากาแฟอะไรพวกนี้คุณปัตตพีเวลาดื่มชอบดื่มร้อนหรือดื่มเย็น
0: กาแฟกระป๋องครับ
1: เย็นใช่ไหม
0: เย็นฮะ
1: ดื่มมันเย็นนะ ก็ยังดีอย่างน้อยก็อาจจะแค่สุขภาพแย่ เสี่ยงตุยจากการนอนไม่เป็นเวลาแต่คือปัจจุบันคือมันมีงานวิจัยจากอังกฤษนะคะจากสหราชอาณาจัก
0: ร
1: เขาออกมาชี้ว่าการที่เราดื่มเครื่องดื่มอย่างพวกชาหรือว่ากาแฟร้อนจัดเป็นประจำเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้นะ
0: ใช้ชีวิตยากขึ้นทุกวันนะผมว่าเนี่ยคือ

0: ทำยังไงเลยใช่ไหม
1: รับประทานอะไรก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพกันหมดเลย
0: เอออ่ะไม่เป็นไรมาฟังดูก่อนเผื่อแบบเราจะหาทางเลี่ยงได้
1: ครับ
0: งานวิจัยชิ้นนี้มาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติว่าด้วยโรคมะเร็งเขาเนี่ยนิยามเครื่องดื่มใดๆที่มีอุณหภูมิ65องศาเซลเซียสขึ้นไปว่าเป็นเครื่องดื่มที่ร้อนจัดและอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทำไมเขาตั้งค่าต่ำจังเลยล่ะ65องศา
1: 65องศา
0: บ้านเราอ่ะ
1: คือต้องคนกินแบบ
0: คนผู้ฟังเครื่องทำน้ำร้อนที่ไทย PBS เนี่ยตรงโซนที่เรานั่งอ่ะมันต้อง 90-100 องศา
1: แล้ว
0: จะเป็นน้ำร้อน อันนี้65องศาเป็นเครื่องดื่มร้อนจัดแล้วอ่ะ เขาตั้งค่าต่ำมากเลยอย่างงี้แล้วเสี่ยงตายหมดเลยเนี่ย เออโดยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเขาบอกว่าเป็นวัยกลางคนนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเก็บกันเนี่ย 977,282 คนเกือบล้านคนอ่ะ
1: ครับ
0: ระบุว่าการดื่มเครื่องดื่มร้อนเวลา6แก้วขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน6แก้วเลยหรอคือบ้านเขาเครื่องดื่มเขาเจือจางหรือว่าอะไร
1: คือกะนี่เลยเหรอกะ
0: ไม่นอนเลย
1: ไม่นอนเลย
0: เออโดยนักวิจัยบอกด้วยนะคะว่าอ่ะถึงแม้ว่าเราจะเติมนมเข้าไปเนาะช่วยให้เครื่องดื่มเย็นลงได้เล็กน้อยเนี่ยแต่ชาหรือว่ากาแฟใส่นมก็อาจจะยังมีความร้อนสูงจนเกินไปค่ะโดยเขาบอกว่าชาที่ชงเสร็จทันทีหลังเดือดจัดจะมีอุณหภูมิใกล้เคียงจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสและเมื่อเทใส่ถ้วยอุณหภูมิจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ90หรือว่า95องศาเซลเซียสคำแนะนำก็คือให้รอสัก 2-3 นาทีก่อนดื่มเพื่อให้เครื่องดื่มเนี่ยเย็นลงจนอยู่ในระดับอุณหภูมิที่ปลอดภัยโดยทางด้านขององค์กรการกุศลด้านการวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักรก็ระบุว่าเป็นการยากเหมือนกันนะคะที่จะระบุว่าระยะเวลาที่แน่นอนว่าควรจะทิ้งเครื่องดื่มร้อนไว้ให้เย็นลงเนี่ยควรทิ้งไว้นานแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้ที่ฉันเห็นด้วย
1: ครับ
0: คือบางทีเราอยู่ในที่ที่อากาศร้อนอ่ะเครื่องดื่มมันก็ไม่ได้เย็นลงง่ายๆเนาะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราตั้งไว้ในห้องแบบห้องแอร์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเย็นลงได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งตัวแทนจากทางองค์กรเขาก็บอกนะคะว่าแต่หากว่าคุณรู้สึกกังวลขอแนะนำให้รอจนกว่าจะดื่มได้อย่างสบายๆแทนที่จะดื่มในขณะที่เครื่องดื่มยังร้อนจัดซึ่งก็น่าจะหมายถึงเราไม่ต้องปากลวกปากพองเนาะ ไม่ต้องพยายามเป่าให้แบบมันแบบเย็นลงอะไรอย่างนี
1: ้
0: ทางด้านของดร.เคเรนพาเพียนะคะหัวหน้านักวิจัยเขาก็บอกว่าการวิจัยในอเมริกาใต้ซึ่งผู้คนจำนวนมากนิยมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรร้อนจัดที่เรียกว่ามาเตเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันระหว่างเครื่องดื่มร้อนกับโรคมะเร็งหลอดอาหารมาแล้วค่ะโดยดร.คนนี้เขาก็บอกนะคะว่าขณะนี้ยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อระบุอุณหภูมิที่แน่ชัดของเครื่องดื่มที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้การศึกษาอีกงานในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น118คนที่ทดลองชิมกาแฟดำหลายครั้งอันนี้เขาก็ไปพบเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าเครื่องดื่มนั้นร้อนเกินไปก็แต่เมื่อมีอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสขึ้นไปเท่านั้นขณะที่ข้อมูลจากผู้ผลิตแก้วกาแฟแบบซื้อกลับบ้านรายหนึ่งเขาก็ระบุว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับกาแฟร้อนระหว่างเดินทางก็คือระหว่าง 49-60 องศาเซลเซียสมันจะยังร้อนไหมเนี่ย
1: เออบางคนก็บอกว่ามันไม่ร้อนแล้ว
0: คือด้วยบ้านเราเป็นอากาศร้อนนี่แหละอย่างบางวันอะอากาศ40องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยเครื่องดื่ม49องศา มันไม่ใช่ความร้อนที่เราต้องการแล้วอะ
1: ใช่ครับ
0: มัน
1: เย็นเกินไปสำหรับบ้านเรา
0: คือถ้าเกิดบ้านเราอะช่วงนั้นอุณหภูมิสักแบบเลขตัวเดียว10ต้นๆแล้วมันเนี่ยดื่มเครื่องดื่ม 49-60 องศาเซลเซียส
1: อุ่นคอนิดนึง
0: เอออันนั้นที่ฉันเข้าใจแต่ถ้าเกิดบ้านเราอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสอ่ะคิดดูกินต้มยำอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่ร้อนแบบควันปุดๆอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันยังไม่ร้อนไปอุ่นมาใหม่อะไรแบบนี้นะคะทางด้านของ MT Pack Coffee ระบุนะคะว่าหากบาริสต้าต้องการให้กาแฟคงความร้อนได้นานขึ้นในกรณีที่ลูกค้าขอแบบร้อนพิเศษเนี่ยก็สามารถเสิร์ฟที่อุณหภูมิสูงกว่า82องศาเซลเซียสได้ซึ่งถ้าถามว่ามันเสี่ยงขนาดไหนกันเนี่ยขนาดแม้กระทั่งข้อมูลความร้อนองศาเซลเซียสยังระบุกันไม่ได้คือจริงๆนักวิจัยหลายคนก็ยังบอกนะคะว่าความเสี่ยงโดยรวมมันยังต่ำแต่มันแค่ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไปได้อยู่ซึ่งถ้าเกิดไปดูข้อมูลเขาบอกว่าโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ10ของโลกนะและเป็นสาเหตุอันดับ7ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกเลยค่ะอุ้ยสูงเหมือนกันนะเนี่ย
1: สูงมากเลยเพราะว่าด้วยอาหารการกินผมไม่แน่ใจอาหารการกินมันแปรรูปไปเยอะหรือเปล่ามันก็เลยส่งผลต่อ มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งลำไส้เงี้ยผมเห็นบ่อยมากเลย
0: เป็นไปได้เพราะว่าในยุคปัจจุบันที่ผู้คนใช้ชีวิตเร่งรีบเนาะการจะต้องมานั่งแบบทำอาหารกินเองทีละจานสองจานมันแบบมันเปลืองพลังชีวิตมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือเปลืองเงินก็เรื่องนึงนะแต่เปลืองพลังชีวิตแล้วก็เปลืองเวลาที่แบบ
1: ใช่เลย
0: ต้องรีบไปทำอะไรคือเราก็เลยแบบติดอยู่กับการกินอาหารที่มันเป็นแบบสำเร็จรูปแม้กระทั่งกาแฟกระป๋องคุณก็เหมือนกันคุณปฏิ
1: ภ
0: า
1: ค
0: คุณรู้ใช่ไหมว่าอะไรที่มันบรรจุมาอย่างนั้นมันค่อนข้างอันตรายมันอันตรายนะโดยเขาให้สังเกตนะคะว่าการในระยะแรกของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยอาจจะสังเกตได้ยากทำให้มักได้รับการวินิจฉัยในระยะลุกลามโดยอาการเหล่านี้ก็ให้สังเกตดูก็จะมีตั้งแต่ปัญหาในการกลืนอาการแสบร้อนกลางอกหรือว่ากรดไหลย้อนอุ้ยอันนี้เป็นกันเกือบทุกคนเลยมั้งเนี่ยรู้สึกคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนเสียงแหบเบื่ออาหารน่ะนี่รอดแล้วอาจจะไม่ใช่เรานักวิจัยระบุด้วยนะคะว่ามะเร็งหลอดอาหารประมาณ 1-2 ใน10รายเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงได้หากว่าผู้คนเลิกดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดขณะเดียวกันมะเร็งหลอดอาหารชนิด SCC ที่เป็นโรคที่พบได้ยากโดยส่งผลกระทบต่อผู้คนเพียงไม่กี่พันคนต่อปีในอังกฤษเนี่ยประชากรประมาณ 1% มีความเสี่ยงตลอดชีวิตที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้ดังนั้นแม้ว่าเครื่องดื่มที่ร้อนจัดที่มันอาจจะไปลวกปากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของใครบางคนแต่โอกาสที่จะเป็นมะเร็งชนิดนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำอยู
1: ่ครับ
0: เอามาฝากกันเพราะว่าจริงๆมันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เราเสี่ยงตายได้มากกว่านั่นก็คือการสูบบุหรี่ เขาบอกอันนี้เป็นความเสี่ยงที่มากกว่าสำหรับโรคมะเร็งหลอดอาหารเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือรู้ว่าไว้ก็ดีเผื่อจะป้องกันกันได้เผื่อจะลดขึ้นมาได้แต่ถึงเวลาอย่างน้อยที่สุดเลยก็ดูแลตัวเองในภาพรวมให้ดีก็พอนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยังชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อย
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี่ครับ
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์

ที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่อง

0: คุณและทุกคนบนท้องถนน
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

ียมตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกอนลอดห่วงปักลูกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

ผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองแหละครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันที
ข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทันใดและข้อสั่งการข้อที่5คือเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปภ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดแหละครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับ
พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้องและในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอ

ปลูกอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าก้านละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังก้านละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยก้านละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคก้านละโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพริด

หรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 น.ของทุกวันเลยครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8 ตุลาคม 2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28 กันยายน 2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในอ้อมกอดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปร.และสก.บนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวาย1ตัวแสดงถึงพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละ1ต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอีกครั้งและได้ส่งปลูกต้นตะเคียนทองจำนวน1ต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบกขอรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณทานบกขรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบกขรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารบกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์

0: ำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: เมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริณตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543กับผู้อำนวยการสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงการแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรและได้ทรงปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกแห่งความทรงจำที่สะท้อนถึงพระ

0: ทุ่งทะเลจากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทุนเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่2ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชื่อเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได
1: ้ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้

0: ให้มีการทอผ้านะคะเพิ่มให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
1: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะก็อยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค
2: ่
1: ะ
2: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสานสามมิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

0: อต้นปีนี้ระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
6: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสรพรมารายงาน
2: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิต สภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
8: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: าการข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: วให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันแต่ก็ลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า

พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปุ่นปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันตะกอนลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน

เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงคลิปตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ

หรือไม่การขับรถอย่างปลอดภัยไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังมีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วยผู้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถเข้าร่วมโครงการส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่หรือ UBIโดยระบบจะประเมินข้อมูลการขับขี่เช่นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมไม่เร่งหรือเบรกกระทันหันไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำรวมถึงระยะทางและรูปแบบการใช้รถหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดก็มีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึงร้อยละ40ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยขับดีมีวินัยได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าเพราะทุกการขับขี่อย่างรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของถนน

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านกอกตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านท่ามกลางขุนเขาเขียวชะอุ่มที่ราบสูง

0: ฟังเคยเป็นไหมคะกินอิ่มๆแล้วรู้สึกแน่นอึดอัดจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อลมในท้องเยอะวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะตัวช่วยที่ว่านี้คือแก๊สซึมแก๊สซึมเป็นยาช่วยขับลมช่วยย่อยอาหารความพิเศษคือเป็นเม็ดยา2ชั้นโดยชั้นนอกมีตัวยาไซเมทิโคนช่วยขับลมและลดแก๊สในกระเพาะส่วนชั้นในมีทั้งไซเมทิโคนและแพนครีเอตินที่เข้ามาช่วยย่อยอาหารทั้งกลุ่มแป้งโปรตีนไขมันและขับลมลดแก๊สในลำไส้ไปพร้อมกันแก๊สซึมจึงช่วยบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากการย่อยอาหารผิดปกติได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพวันไหนมีแผลจะไปกินหนักๆจนย่อยยากจุกเสียดแน่นท้องรู้สึกแก๊สเต็มท้องอย่าลืมมองหาแก๊สซึมนะคะแก๊สซึมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยต้องแก๊สซึมแก๊สซึมมีจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไป
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณกำลังติดตามรับฟังบทเพลงความรู้และความบันเทิงที่สัมผัสได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHz คลื่นแห่งความรู้คู่ความสุขของ

วัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHz พบกับรายการคุยสบายได้ประเด็นสำหรับวันนี้ผมอมรศักดิ์จันอินเป็นผู้ดำเนินรายการครับเคยไหมครับเมื่อเราได้กลิ่นอาหารบางอย่างทำให้เรานึกถึงบ้านนึกถึงคุณยายนึกถึงครัวเก่าๆหรือมื้ออาหารที่เคยรับประทานเมื่อครั้งยังเด็กอาหารบางจานอาจไม่ได้มีหน้าตาหรูหราไม่ได้มีวัตถุดิบราคาแพงแต่กลับมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดเพราะว่าอาหารหนึ่งจานสามารถบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความผูกพันของชุมชนได้วันนี้สวทระยองจะพาคุณผู้ฟังออกเดินทางไปทำความรู้จักกับ5เมนูอาหารถิ่นจากภาคตะวันออกภายใต้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569โครงการที่ชวนคนไทยกลับมามองเห็นคุณค่าของอาหารพื้นถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์รสชาติที่อาจกำลังเลือนหายไปจากสำรับอาหารของคนรุ่นใหม่ในปี2569กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อรวบรวมและยกระดับอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายให้กลับมาเป็นที่รู้จักพร้อมส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารและต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยเมื่อพูดถึงภาคตะวันออกหลายคนอาจนึกถึงผลไม้ทะเลอาหารทะเลหรืออาหารรสจัดแต่จริงๆแล้วภาคตะวันออกมีความหลากหลายทางอาหารมากกว่านั้นวันนี้เราจะค่อยๆเดินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่อีกจังหวัดหนึ่งเพื่อทำความรู้จักเมนูที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้กันครับสำหรับช่วงหน้าเราจะมาดูว่าเมนู

เมนูที่1จังหวัดจันทบุรีหมูขยำระกำจันหรือหมูพร่าระกำเริ่มต้นกันที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดที่มีทั้งภูเขาทะเลสวนผลไม้และวัตถุดิบท้องถิ่นที่หลากหลายครับเมนูที่ได้รับการคัดเลือกในปี2569คือหมูขยำระกำจันหรือหมูพร่าระกำชื่อเมนูบอกใบ้ถึงเอกลักษณ์สำคัญนั่นคือระกำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอมหวานและมีกลิ่นเฉพาะตัวเมื่อนำระกำมาผสมผสานกับอาหารคาวจึงเกิดเป็นรสชาติที่มีทั้งความเปรี้ยวความหอมและความกลมกล่อมตัดกับรสของเนื้อหมูและเครื่องปรุงเสน่ห์ของเมนูนี้จึงอยู่ที่การนำวัตถุดิบที่คุ้นเคยของคนจันทบุรีมาสร้างเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หมูขยำระกำจันหรือหมูพร่าระกำจังหวัดจันทบุรีเมนูพื้นบ้านจันทบุรีที่ดึงความโดดเด่นของระกำผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานประจำท้องถิ่นมาใช้ให้ความเปรี้ยวแทนมะนาวชูรสสัมผัสหอมกลมกล่อมของเครื่องสมุนไพรและเนื้อหมูส่วนผสมเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือสันนอกหั่นชิ้นพอคำสลากหรือระกำสุกฝานเอาแต่เนื้อหรือฝานเป็นชิ้นหอมแดงซอยตะไคร้ซอยผักชีฝรั่งซอยใบมะกรูดซอยพริกขี้หนูสวนจินดาซอยละเอียดเครื่องปรุงรสน้ำปลาแท้น้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยตามชอบวิธีทำนำเนื้อหมูไปลวกหรือคั่วในกระทะพอสุกนุ่มไม่สุกแห้งจนกระด้างเกินไปพักไว้เจียมชามผสมใส่เนื้อระกำฝานลงไปนำทัพพีขยำหรือบดเนื้อระกำเบาๆให้พอแตกและคั้นน้ำเปรี้ยวหอมออกมาใส่เนื้อหมูสุกพริกขี้หนูหอมแดงตะไคร้ลงไปในชามผสมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวและขยำหรือคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีชิมรสให้ได้ความเปรี้ยวจากระกำนำเค็มตามและหวานปลายกลมกล่อมโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งและใบมะกรูดซอยคลุกอีกครั้งแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผลไม้ท้องถิ่นสามารถเดินทางจากสวนมาสู่สำรับอาหารคาวได้อย่าง

ที่2จังหวัดชลบุรีแกงคั่วปูลูก30จากจันทบุรีเรามาต่อกันที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชายทะเลที่หลายคนคุ้นเคยกับอาหารทะเลแต่เมนูที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้กลับมีวัตถุดิบอีกชนิดนึงซึ่งน่าสนใจมากนั่นก็คือลูก30ลูก30เป็นวัตถุดิบพื้นถิ่นที่หาได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบันและเป็นพืชที่นำมาใช้ประกอบอาหารได้เมื่อผสมกับเนื้อปูเครื่องแกงและกะทิจึงเกิดเป็นแกงคั่วลูกปูลูก30แกงคั่วที่มีรสชาติเข้มข้นหอมมันและมีเอกลักษณ์ของลูก30ข้อมูลการเผยแพร่ของเมนูจังหวัดชลบุรีนะครับระบุว่าลูก30เนี่ยเป็นพืชสมุนไพรพื้นถิ่นแถบภาคตะวันออกที่หากินได้ยากและเมื่อนำมาทำแกงจะเข้ากับกะทิและเครื่องแกงได้เป็นอย่างดีจึงเกิดเป็นเมนูที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะสะท้อนวัตถุดิบจากทะเลอย่างปูแล้วนะครับก็ยังมีการนำพื้นถิ่นที่กำลังหายากนะมาอยู่ในสำรับเดียวกันวิธีทำแกงคั่วปูลูก30นะครับผสานวัตถุดิบจากทะเลอย่างเนื้อปูกับลูก30สมุนไพรพืชเถาพื้นบ้านที่มีรสสัมผัสกรอบมันและขมอ่อนๆเข้ากับแกงคั่วรสจัดจ้านส่วนผสมเนื้อกันเชียงปูสุก1ถ้วยครึ่งลูก30สดล้างน้ำเกลือเพื่อลดความขม1ถ้วยหัวกะทิ2ถ้วยและหางกะทิ1ถ้วยเครื่องพริกแกงคั่วนะคะประกอบไปด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งพริกจินดาแห้งข่าตะไคร้กระเทียมผิวมะกรูดกะปิและเกลือเครื่องปรุงรสก็ได้แก่น้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลแท้นะครับวิธีทำโขลกพริกแกงคั่วให้ละเอียดเนื้อเนียนเข้ากันตั้งกระทะเคี่ยวหัวกะทิเล็กน้อยนำพริกแกงคั่วลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมและแตกมันเติมหางกะทิและหัวกะทิส่วนที่เหลือรอจนน้ำแกงเริ่มเดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาชิมรสเค็มหวานหอมกลมกล่อมใส่เนื้อปูก้อนและลูก30ลงไปต้มให้พอลูก30สุกกรอบพอดีอย่าเคี่ยวนานเกินไปนะครับปิดไฟพร้อมตักเสิร์ฟได้ทันทีครับ

กลับมาพบกับเมนูที่3จากจังหวัดตราดนะครับเมนูนี้ก็คือกระดูกปลาสลัดต้มกะทิใส่ฟักเดินทางต่อไปยังจังหวัดตราดจังหวัดชายทะเลแดนตะวันออกที่มีพื้นที่ทะเลและหมู่เกาะเป็นจำนวนมากเมนูที่ได้รับการคัดเลือกก็คือกระดูกปลาสลัดต้มกะทิใส่ฟักชื่อเมนูอาจจะทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมจึงเลือกใช้กระดูกปลาคำตอบคืออยู่ที่ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นซึ่งรู้จักใช้วัตถุดิบอย่างมีคุณค่าปลาเป็นอาหารสำคัญของชุมชนชายฝั่งและส่วนต่างๆของปลาสามารถนำมาประกอบอาหารได้เมื่อนำกระดูกปลาสลัดมาต้มกับกะทิและฟักจึงกลายเป็นอาหารที่มีรสชาติละมุนและสะท้อนภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่า zero waste นั่นเองนะครับเมนูนี้จึงไม่ได้บอกเพียงว่าคนตราดกินอะไรแต่ยังบอกด้วยว่าคนตราดเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรนะครับภูมิปัญญาชาวประมงตราดในการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าโดยนำกระดูกปลาสลัดหรือกระดูกปลาเค็มตากแห้งมาต้มเคี่ยวกับกะทิและฟักเขียวให้ได้รสชาติหอมละมุนและกลมกล่อมเค็มมันวิธีทำนะครับส่วนผสม ประกอบไปด้วยกระดูกปลาสลัดหรือโครงปลาสลัดแดดเดียวหรือปลาเค็มหั่นชิ้นพอคำฟักเขียวปอกเปลือกหั่นชิ้นพอคำหัวกะทิและหางกะทิเครื่องแกงประกอบด้วยหอมแดงพริกไทยเม็ดและกะปิตราดนะครับเครื่องปรุงรสมีน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยเพื่อตัดรสแล้วก็น้ำปลาวิธีทำครับโขลกพริกไทยเม็ดหอมแดงและกะปิพอแหลกเข้ากันนำกระดูกปลาสลัดไปย่างหรือทอดพอหอมเตรียมไว้เพื่อที่จะช่วยลดกลิ่นคาวนะครับตั้งหม้อใส่หางกะทินำเครื่องที่โขกไว้ลงไปละลายพอน้ำแกงเริ่มร้อนให้ใส่ฟักเขียวลงไปต้มเมื่อฟักเริ่มสุกนุ่มให้ใส่กระดูกปลาสลัดลงไปต้มเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเพื่อให้ได้รสชาติความเค็มของจากกระดูกปลาซึมเข้าเนื้อฟักเติมหัวกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยชิมรสเค็มอมหวานอ่อนๆเมื่อเดือดได้ที่ก็ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทาน

นูที่4นะครับจังหวัดระยองเมนูที่ได้รับการคัดเลือกในปี2569คือแกงหัวกระทือเพียงชื่อก็สะท้อนให้เห็นถึงวัตถุดิบพื้นบ้านที่อาจไม่คุ้นหูคนรุ่นใหม่กระทือเป็นพืชในกลุ่มขิงข่าที่มีการนำส่วนหัวหรือเง่ามาใช้ประโยชน์ในอาหารพื้นบ้านสำหรับคนรุ่นก่อนวัตถุดิบจากธรรมชาติรอบบ้านสามารถกลายมาเป็นอาหารในครัวโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาครับการนำหัวกระทือมาปรุงเป็นแกงจึงเป็นมากกว่าการทำอาหารหนึ่งหม้อแต่เป็นการรักษาความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบพื้นถิ่นเอาไว้และนี่เองคือหัวใจสำคัญของแนวคิด The Lost Taste เพราะหากเราไม่รู้จักวัตถุดิบไม่รู้จักวิธีปรุงและไม่รู้จักการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งวันหนึ่งอาหารเหล่านี้ก็อาจจะเหลือเพียงชื่อในความทรงจำดังนั้นแกงหัวกระทือจึงเป็นเมนูชวนให้คนระยองหันกลับมามองอาหารพื้นบ้านของตัวเองและถามว่าเรายังจำรสชาติของอาหารที่คนรุ่นปู่รุ่นตายายเคยทำให้เรากินได้หรือไม่สำหรับวิธีการทำของแกงหัวกระทือนะครับแกงป่าหรือแกงคั่วเผ็ดร้อนเอกลักษณ์เมืองระยองใช้หัวกระทือสมุนไพรตระกูลขิงข่ามีกลิ่นหอมซ่าเป็นเอกลักษณ์ซอยเป็นแว่นแกงใส่หมูหรือปลานะครับส่วนผสมเง่าหัวกระทือสดปอกเปลือกล้างสะอาดซอยเป็นแว่นบางๆเนื้อสัตว์นิยมใช้เนื้อหมู3ชั้นเนื้อไก่บ้านหรือเนื้อปลากระเบนพริกแกงป่าระยองประกอบไปด้วยพริกแห้งตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงกะปิผิวมะกรูดเครื่องเทศขิงแห้งหัวไพรโขกให้ละเอียดเข้าด้วยกันนะครับใบกระเพราใบมะกรูดฉีกเครื่องปรุงรสได้แก่น้ำตาแท้แล้วก็น้ำตาลปลายช้อนวิธีทำครับนำหัวกระทือซอยไปคั้นน้ำเกลือเบาๆแล้วล้างให้สะอาดเพื่อลดความขื่นซ่าลงเล็กน้อยพักไว้ผัดพริกแกงระยองเข้ากับน้ำมันหรือกะทิเล็กน้อยตามสูตรของแต่ละบ้านนะครับใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดจนพอสุกเติมน้ำสะอาดหรือน้ำซุปพอเดือดนะครับจึงใส่หัวกระทือซอยลงไปต้มต่อจนกระทือสุกนุ่มและดูดซับน้ำพริกแกงเอาไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาชิมรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นกระทือและพริกแกงโรยใบมะกรูดฉีกและใบกะเพรายกลงจาก

าถึงเมนูสุดท้ายครับจากจังหวัดสระแก้วยำกบใบกระมังกอกเผาจากระยองเราเดินทางต่อไปยังจังหวัดสระแก้วเมนูที่ได้รับคัดเลือกคือยำกบใบมะกอกเผาเมนูนี้สะท้อนรูปแบบอาหารพื้นบ้านที่นำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาปรุงกับพืชพื้นบ้านหัวใจสำคัญอยู่ที่ใบมะกอกเผาซึ่งช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับเมนูยำอาหารพื้นบ้านประเภทนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้ของคนในชุมชนในการใช้เลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้รอบตัวจากของที่อาจดูธรรมดาในธรรมชาติแต่เมื่อผ่านมือของคนที่มีภูมิปัญญาก็สามารถกลายเป็นอาหารที่มีรสชาติหรือมีเรื่องราวเฉพาะถิ่นได้สำหรับวิธีทำเมนูของจังหวัดสระแก้วนะครับก็คือเมนูยำกบใบมะกอกเผานะครับอาหารพื้นบ้านสระแก้วที่ดึงรสเปรี้ยวกลมกล่อมและกลิ่นหอมจากการนำใบมะกอกป่าสดไปเผาไฟมายำกับเนื้อกบย่างหอมๆส่วนผสมกบสดทำความสะอาดย่างด้วยเตาถ่านจนสุกหอมและแกะเอาแต่เนื้อยอดใบมะกอกป่านำไปเผาหรือย่างไฟพอหอมพอสลบนะครับจนมีกลิ่นหอมเครื่องยำประกอบไปด้วยหอมแดงซอยตะไคร้ซอยพริกขี้หนูซอยพริกแห้งเผาพริกป่นข้าวคั่วสดใหม่เครื่องปรุงรสได้แก่น้ำปลาน้ำปลาต้มสุกน้ำมะนาวผักชีฝรั่งและต้นหอมซอยวิธีทำนะครับย่างเนื้อกบให้สุกหอมแล้วสับหรือฉีกเป็นชิ้นพอดีคำนำยอดใบมะกอกไปเผาไฟอ่อนๆให้พอสลดและมีกลิ่นหอมจากการเผานะครับจากนั้นก็นำมาสับให้ละเอียดเตรียมชามผสมใส่เนื้อกบย่างและใบมะกอกเผาสับลงไปใส่ตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูพริกป่นและข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาและน้ำมะนาวคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสเปรี้ยวหอมใบมะกอกนัวกลมกล่อมเผ็ดแซ่บโรยต้นหอมและผักชีฝรั่งคลุกเคล้าว่าเบาตักใส่จานรับประทานคู่กันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับ The Lost Taste ไม่ใช่เพียงเรื่องของอาหารคำว่า The Lost Taste หรือรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้หมายความว่าอาหารเหล่านี้หายไปทั้งหมดแต่เป็นการชวนให้เราหันกลับมาสนใจอาหารพื้นถิ่นที่อาจกำลังได้รับความนิยมน้อยลงหรืออาจถูกแทนที่ด้วยอาหารสมัยใหม่เพราะถ้าสูตรอาหารไม่ได้รับการถ่ายทอดถ้าวัตถุดิบท้องถิ่นไม่ได้รับการใช้ประโยชน์ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักชื่ออาหารและถ้าไม่มีใครลงมือทำรสชาติเหล่านั้นก็อาจจะค่อยๆหายไปการอนุรักษ์อาหารจึงไม่ใช่เพียงการเก็บสูตรอาหารเอาไว้ในหนังสือแต่ต้องทำให้เกิดการกินทำบอกต่อและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่รู้ว่าอาหารของบ้านเรามีเรื่องราวที่น่าภูมิใจไม่แพ้อาหารจากที่ใดในโลกและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเมนูอาหารถิ่นภาคตะวันออกที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ตั้งแต่หมูขยำระกำจันของจันทบุรีแกงคั่วปูลูก30ของชลบุรีกระดูกปลาสลัดต้มกะทิใส่ฟักของตราดแกงหัวกระทือของระยองยำกบใบมะกอกเผาของสระแก้วอาหารทั้ง5เมนูอาจจะมีรสชาติที่แตกต่างกันบางเมนูเผ็ดบางเมนูหวานบางเมนูเปรี้ยวบางเมนูหอมมันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกเมนูมีเรื่องราวของคนซ่อนอยู่และเมื่อเราได้รู้จักอาหารพื้นถิ่นเราก็จะได้รู้จักบ้านเกิดของคนในชุมชนนั้นมากขึ้นสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่จังหวัดระยองอย่าลืมหันกลับมาทำความรู้จักแกงหัวกระทืออาหารถิ่นของบ้านเราลองถามผู้ใหญ่ในครอบครัวดูนะครับว่าสมัยก่อนเขากินกันอย่างไรใช้วัตถุดิบอะไรหรือมีวิธีปรุงอย่างไรและรสชาติที่พวกเขาว่าจำได้เป็นอย่างไรเพราะบางครั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีที่สุดอาจเริ่มต้นง่ายๆจากการนั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันแล้วให้คนรุ่นเก่าเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังว่าอาหารจานนี้มีเรื่องราวอย่างไรนี่คือการช่วยการรักษารสชาติที่หายไปให้ยังคงอยู่และส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจากครัวของบ้านสู่ครัวของชุมชนและจากชุมชนสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าจากสวทระยองสำหรับวันนี้อมรศักดิ์จันอินผู้บริการและทีมงานช่างเทคนิคของสวทระยองขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ริษัท PTT Global Chemical
1: สัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวเดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็ค

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ พรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือเลยก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ขุนเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบครอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมง และมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มม.ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงรมนต์อุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใด ใจอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับนี่คือรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณทุนชัยคุณแล้วก็คุณโบ๊ทนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่องทางของ FM 92.5 นะครับแล้วก็เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีฝนโปรยปรายมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เม็ดฝนน่าจะฝนกลุ่มฝนน่าไปทางลำลูกกานะเมื่อกี้เช็คข่าวอยู่อย่างไรก็แล้วแต่นะคุณฟังครับก็ถ้าเจอฝนเจออะไรก็นะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถ้ามีโอกาสแวะก่อนนะไม่ต้องรีบนะเพราะการเดินทางในสายฝนก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะแวะพักนะครับแล้วก็มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับอยู่กับคุณอยู่กับเพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้นะฮะก็มีข่าวสารเรื่องของคนละการอ่านมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันก่อนนะแข่งกันที่ฟินแลนด์นะครับรายการนี้นักกีฬาไทยไปแข่งกันเยอะมากนะครับการขันแบบนั้นรายการ Arctic Open 2026นะฮะ World Tour Super 750นะครับเป็นรายการใหญ่คุณผู้ฟังนะครับเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับรายการนี้นะฮะ 500,000 เหรียญสหรัฐแล้วก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็แข่งแต่เมื่อวานนะครับที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเนี่ยเมรัชนกอินทนนท์เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะครับแล้วก็มือ5ของโลกครับก็โชว์ความเก่าด้วยเก่งด้วยแกร่งด้วยนะเอาชนะอัชรานีบารัวนะครับมือ38ของโลกจากอินเดียนะครับ2-0เกม21-10 21-15รอบ2เนี่ยจะไปเจอกับดานวีซามานะครับมือ25ของโลกจากอินเดียเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อวานคู่ผสมรอบแรกนะครับโอโม่พักพลธีรรัศกุลนะครับกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะครับเจอกับอีซานนัสกานัสนากาจับคู่กับชรูดี้มิซานะครับซึ่งเป็นคู่78ของโลกจากอินเดียนะครับแล้วคู่ของโอโม่กับปอป้อก็เหนือกว่านะชนะไป2-0เกม21-3ได้21-6นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับหลิวกวงเฮงกับซูหยินหุยนะครับมือ36ของโลกจากชนิดไทเปนะครับคู่ของบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะฮะคู่มือวางอันดับที่4ของรายการและเป็นคู่มือ5ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของญี่ปุ่นอากิระโคกะกับนาซิไซโตะคู่มือ20ของโลกนะครับเกมแรกขณะที่คู่ญี่ปุ่นนำอยู่11-6ครับบาสนะมีการบาดเจ็บนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันครับบาสกับเฟรมก็ถอนตัวไปนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเมื่อวานนี้ก็พรปวีช่อชูวงน้องหมิวนะมือ4ของรายการมือ9ของโลกเจอกับลีวอลลีมือ44ของโลกจากเยอรมนีนะครับก็ ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังครับมิวชนะไป2-0เกมนะครับ21-14และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับอามาลีซูมือ40ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเมสุมาริดาเกตทองมือ27ของโลกตอนนี้ฟอร์มกำลังยังไม่เข้าฝักนะไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับก็มือ27ของโลกแล้วร่วงไปเยอะเลยนะฮะเจอกับหานยื่นะครับมือ3ของรายการมือ8ของโลกจากจีนแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ16-21 21-18และ18-21นะก็ตกรอบแรกนะครับวันนี้ที่ดูอยู่ในของเราที่แข่งขันวันนี้นะคู่ผสมที่เห็นอยู่นะแข่งขันวันนี้ผลเป็นไงกันบ้างนะครับขออนุญาตดูผลการแข่งขันแบบไลฟ์สกอร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวิวกุลุทวิทยสารเนี่ยก็ประมาณ 20:20 นะจะแข่งขันกับทางด้านของนักกีฬาจากจีนนะครับก็คือทางด้านของซูซวนเฉินนะครับในเวลา 20:20 ถ้าจะเลทเลิศอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าแข่งคู่หลังถ้ามีการแข่งกัน2เกม3เกมนี่แน่นอนฮะก็จะเลทไปนะครับประมาณ 20:20 เวลาเดิมนะครับขณะเดียวกันคู่ผสมของเรานะก็คือทางด้านของพีรชัยนะครับพีรชัยสุพรรณนะครับจับคู่กับทางด้านของทางด้านของพักพลธีรรัตน์สกุลนะครับพิรชัยสุพรรณกับ พระพลธีรสกุลเอาชนะคู่ของเดนมาร์กนะครับ2-1เกมนะก็คือทางของแดนเนียลลุนกาดนะจับคู่กับทางด้านของชื่ออะไรนะเวกเจกาดแมตเวกเจกาดนะครับก็ชนะไป2-1เกมนะก็21-17นะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะประเภทชายคู่นะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้นะที่แข่งขันกันนะผมจะแจ้งให้ทราบสำหรับคู่ของวิวกุลุทวิทิสารนะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่แชมป์เอเชียนเกมนะนะครับนี่ยังไม่ได้กลับไทยเลยนะครับเดินทางต่อนะเดินทางไปแข่งขันกันต่อนะที่ฟินแลนด์นะครับนะเรื่องของน้องรุจุนภักดิ์อุบทองกับน้องเกณฑ์ชนิชาสุจัยประภารัตน์นะคู่ผสมของเราล่าสุดมีข่าวนะว่าทางด้านของรุจุนภักดิ์อุบทองนี่ขออนุญาตที่จะออกจากสมาคมใช่ไหมนะครับจะกลายเป็นนักกีฬาที่วางแผนกับตัวเองใหม่นะครับแล้วก็จะดูว่าจับคู่กับใครต่อไปนะครับนะก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเกณฑ์ชนิชาแล้วนะครับนะในประเภทแบดมินตันนะคู่ผสมของเรานะเคยทำโชว์ฟอร์มได้แชมป์ตั้งหลายรายการนะนะครับแต่ว่าเส้นทางของนักกีฬานะฮะน้องเขามาจากลำปางมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะก้าวมาสู่ทีมชาตินะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเรื่องตีเหมือนกันนะจากแบดมาดุ้งของตีลูกสักราชก็คือเทนนิสครับก็ทีมชาติไทยเขาเตรียมตัวนะในการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเวิร์กรุ๊ปนะเวิร์กรุ๊ปแล้วก็เพย์ออฟนะซึ่งเราจะแข่งกันจะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับในเดือนหน้านะครับ21-22พฤศจิกายนของเราคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เตรียมทีมในการแข่งขันเทนนิสเบลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเพย์ออฟเวิร์กรุ๊ปนะครับก็เตรียมนะดึงมือสูงๆมือท็อปของไทยแล้วครับนะที่จะได้เข้าแข่งขันและเก็บตัวนะมีลันนาธารานุดีนะครับมือ63ของโลกมีไหมมนัชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกมีออมสินอัญชิสาจันทะมือ498ของโลกนะครับมีทัศพรนาคหล่อมือ513ของโลกและ4คนนี้สมาคมพิจารณาจากอันดับประเภทเดียวนะครับแล้วก็น้องเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชนะครับคู่มือ93ของโลกจะพิจารณาจากประเภทอันดับคู่นะครับซึ่งการประกาศรายชื่อเนี่ยนะครับสมาคมจะพิจารณาอันดับของโลกนะ WTA นะเมื่อวันที่4ตุลาคมนะแล้วขอให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้ามีรายชื่อนะเข้าตอบรับและยืนยันเข้าแข่งขันนะครับส่วนใครที่ไม่พร้อมอะไรแล้วแต่ก็ทำหนังสือยืนยันมานะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสเวิร์กกรุ๊ปนะครับนักกีฬาของเราพร้อมแค่ไหนดูนะว่ารอแข่งขันกันเดือนหน้านะครับส่วนข่าวดีของนักบิดไทยนะก้องสมเกียรติจันทรานะครับ Honda HRC นะครับประกาศต่อสัญญาก้องสมเกียรติจันทรานะครับต่อเนื่องนะครับนะในการแข่งขัน FIM Superbike World Championship นะครับหรือว่า World SBK นะ World Superbike นะครับแบบเต็มฤดูกาลในปีหน้านะครับก็เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Honda HRC ที่มีต่อน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับซึ่งมองได้เห็นศักยภาพนะในการพัฒนาร่วมกันต่อไปนะในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งทางของก้องสมเกียรติจันทราก็จะจับคู่กับคู่เมทเหมือนเดิมนะแจ็คดิกสันนะครับนักบิดจากอังกฤษภายใต้ทีม Honda HRC นะก็ยังเป็นไลน์อัพชุดเดิมนะครับก็สานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ที่ยังไม่จบนะครับใน World Superbike ของ Honda HRC นะครับถึงแม้ว่านะการแข่งขันสนามต่อไปเนี่ยทุกคนอยากจะเห็นก้องสมเกียรตรานะไปแข่งขันที่มันตาลิก้านะที่อินโดนีเซียนะแต่ว่านี่แหละครับมาแค่ครั้งเดียวนะก่อนที่คือหมุดสำคัญของก้องฤดูกาลนี้นะ MotoGP ก็แค่ไปไวการ์ดแทนนะยอนเมียที่มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่านี่นะจะไป MotoGP ในจะไป World Superbike นะซึ่งเป็นหมุดสำคัญนะครับก้องก็บอกว่ามีความสุขมากๆนะที่ทางด้านของ Honda HRC นะครับ ก็ได้ร่วมงาน กับเขาอีกแล้วนะขออภัยนะครับได้ร่วมงานนะได้แข่งขันกับทางด้านของสนามใหม่ๆในศึก World Superbike รถแข่งขันใหม่สนามใหม่ๆพร้อมที่จะท้าทายและก็เรียนรู้นะครับนะเขาขับรถ Honda HRCHonda CBR 1000RRSP นะตอนนี้คุ้นเคยแล้วนะครับทางด้านของผู้จัดการทั่วไปของ HRC นะครับไทชิฮอนด้านะบอกว่ามีความยินดีอย่างมากที่เดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาร่วมกันกับก้องสมเกียรติจันทราในฤดูกาลหน้าและเราก็จะได้เชียร์ไปด้วยกันนะติดตามความเคลื่อนไหวของก้องสมเกียรติจันทราหนึ่งเดียวของเราที่ไปล่อนลั่นอยู่ในโลกของระดับโลกของ World Superbike นะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งก็เรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันแต่เร็วบนผิวน้ำนะฮะก็คือการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสนามที่2นะครับซึ่งทัพนักเจ็ตสกีของไทยนะก็ไปแข่งขันรายการที่อเมริกากลางปี2026นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันในระดับมือใหม่นะโอ้ได้แชมป์มา2รุ่นรวดเลยนะครับนะในการแข่งขัน WGP 1 Water Chess World Series American Grand Prix นะครับ IJSBA World Final ที่เลคฮาวาซูรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบจริงคือ8ถึง11ตุลาคมนะแล้วก็วันนี้แข่งขันกันในรอบมือใหม่นะซึ่งปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้ชัยชนะและธงไตรงธงชาติไทยโอ้โหสะบัดนะที่อาริโซนานะที่เลคฮาวาซูนะครับซึ่งการแข่งขันของ WGP 1 Water Jet World Series 2026 3ที่2นะครับก็หรือว่าในนามของ SBT World Final นะครับก็จัดกันที่ No Record Waterbike Lake Havasu City รัฐแอริโซนานะครับก็นักกีฬาของเราร่วมกับนักกีฬาเจ็ตสกีมือระดับท็อปของโลก40ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันนักกีฬากว่า250คนนะครับประเดิมวันแรกนะนักกีฬาของเราเข้าได้แชมป์นะครับรุ่น Novice Run About Stock นะครับวิทวินวิมุตติกรนะครับนักแข่งของเรานะดาวรุ่งหน้าใหม่จาก FKT Contrate นะครับก็คว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกนะคว้า Perfect Game เลยชนะรวดนะทุกโมโต120คะแนนนะประเดิมคว้าแชมป์โลกสนามนี้ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งต่อมานะ Novice Runabout 1,100 Stock นะครับก็สายเลือดแชมป์โลกอย่างแท้จริงครับน้องปอยๆครับพิมพ์รถคุณสาลูกสาวคนเก่งของคุณออยฮะอัตพลคุณสานะครับนักแข่งรถขอไปนักแข่งเจ็ตสกีระดับตำนานนะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะก็เพอร์เฟกต์เกมเหมือนกันนะ120แต้มคว้าแชมป์นะที่อเมริกากลางปีอย่างสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการแข่งขัน World Series รายการ SBT World Superbike นะขอไปนะSBT World Final 2026นะที่เลคฮาวาซูซิตี้สหรัฐอเมริกานะก็ภายใต้การจัดการแข่งขันแล้วก็การสนับสนุนนะในของไทยก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันสนับสนุนนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานนะรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและก็ WGP 1นะครับก็ร่วมเชียร์กันนะครับมีการแข่งขันกันยาวๆเลยนะครับจนถึงวันที่11ตุลาคมนะจะดูว่าธงไทยจะสะบัดไปไกลได้แค่ไหนและได้แชมป์อีกกี่สนามนะครับเอาละครับคุณฟังครับเรื่องของเราบอกโชว์เสื้ออีกแล้วนะวันนี้ได้เสื้อนี่นะคนที่รักการอ่านขออนุญาตโชว์เสื้อใน Facebook นะ PR Thailand ให้เห็นแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเสื้อสวยนะวันนี้นะส่วนใหญ่ก็จะได้เสื้อจากผู้สนับสนุนนั่นแหละครับขออภัยคุณผู้ฟังนะโชว์เสื้อวันนี้ใส่เสื้อสวยนะฮะก็จริงเรื่องของคนรักการอ่านเตรียมกันอีกแล้วนะเตรียมกันอีกแล้วสำหรับการอ่านนะครับโอ้โหวันนี้ได้เจอน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองด้วยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วครับวันนี้เขาแถลงข่าวการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026นะครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เรื่องของการอ่านต่างๆนะครับก็เชิญชวนนักอ่านทุกเพศทุกวัยนะมาอ่านเรื่องราวความคิดแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิดอนุริทเมสเซจนะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก่อนนะจะเปิดอย่างเป็นทางการของสัปดาห์นะฮะการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับอย่าลืมนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026นะครับ23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับอโนเรดแม็กเซสนะครับนี่คือเส้นทางนะของงานนะครับธีมของงานในปีนี้น้องโบบอกว่านะน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองเนี่ยนะฮะนักวอลเลย์บอลเร็วของเราเนี่ยนะตัวสูงมากพร้อมคุณดีแล้วก็สูงด้วยบอลเร็วต้องสูงต้องสูงนะครับก็บอกว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือฮิวใจและหนังสือที่ว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตนะครับเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจและดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในวันสำคัญโดยเฉพาะวันที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการแข่งขันและการใช้ชีวิตนะครับบอกว่าบางทีเราอาจจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราควบคุมวิธีคิดและวิธีรับมือของตัวเองได้หนังสือช่วยให้น้องโบหยุดทบทวนและเห็นถึงปัญหาชัดเจนขึ้นนะ ครับแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีสตินี่นะแล้วก็น้องบอกว่าตอนนี้เตรียมความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นนะครับนะจะเตรียมตัวนะเส้นทางของการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนะชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมนี่นะแล้วบอกว่าขอแรงเชียร์แรงใจแรงเชียร์แรงใจของแฟนๆคนรักหนังสือนะฮะแล้วก็มาเชียร์เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับของทีมสาวไทยนะซึ่งจะมีหมุดหมายสำคัญนะครับปีหน้าวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและปีต่อมาก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับรวมถึงลีกอาชีพที่น้องโบกำลังแข่งขันนะขอเป็นกำลังใจกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคนของไทยด้วยนะครับเนี่ยน้องโบบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้น้องโบก็มอบลูกวอลเลย์บอลให้กับแฟนคลับนะพร้อมกับลายเซ็นแม่นะผมหยิบไม่ทันครับหยิบไม่ทันจริงๆแม่เสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวสนามหน้าถ้าเจอน้องจะขอใหม่นะนะครับส่วนทางด้านของคุณณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าพูแบกนะครับบอกว่าแนวคิด Unread Message นะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก็เปรียบเสมือนหนังสือทุกเล่มเป็นข้อความที่รอคอยการเปิดอ่านภายในอาจจะมีเรื่องราวความคิดคำตอบมุมมองใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองนะงานครั้งนี้จึงก็ชวนนักอ่านออกสำรวจเกาะหนังสือนะค้นหาเล่มที่ถูกใจเล่มที่ตรงใจนะรับข้อความจากนักเขียนและก็ทำความรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหนังสือนะครับแล้วก็รูปแบบหนังสือนะก็ในงานก็เป็น6โซนนะมีหนังสือมากมายนะครับหนังสือมากมายขนมาเพียบเลยทีเดียวนะมีนิทรรศการต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนิทรรศการเรื่องของเกาะใหม่ที่รอการค้นพบนะนิทรรศการหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม่ด้วยนะฮะมีกิจกรรมมากมายนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ห5ถึงห7นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะไปรักการอ่านกันไปอ่านกันเยอะๆนะครับนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเมื่อวานนี้ใครเป็นแฟนของ

นะครับก็เช้าบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของลีโอนีลเมสซี่นะฮะนักเตะที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้นะครับไม่ทราบว่าในโลกนี้ผมเชื่อว่าเมสซี่เก่งสุดแล้วนะถ้าเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเมสซี่เก่งสุดใครจะเถียงหรือเปล่านะก็เมสซี่นะก็นัดสุดท้ายนะครับฟ้าขาวอินเดียนาชนะไป 3-0 นะผมดูเมื่อเช้านะครับก็ยิง1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายในจุดโทษนะฮะลูกแรกนี้โคลัสโอตาเมนดี้ลูกที่2นิโกปาสนะลูกที่3ก็เป็นเลโนเมสซี่ยิงจุดโทษนะครับนี่คือ1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับบทสรุปหลังเกมนี้นะครับเมสซี่ปิดฉากการรับใช้ทีมชาติลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งหมด208เกมทํา126ประตูกับ69แอสซิสต์นะครับช่วยให้ทีมคว้าขอไปนะครับช่วยทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยนะครับเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับนั่งดูแล้วใครที่เป็นแฟนเมสซี่ก็น้ำตาไหลนะบอกว่าช่วงเวลานี้มาถึงแล้วผมจากไปด้วยความสุขเพราะผมได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสื้อตัวนี้คือความฝันความภาคภูมิใจและคือชีวิตของผมมาตลอดหลายปีขอบคุณที่รักผมมากขนาดนี้ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนผมจะเก็บทุกคนไว้ในใจเสมอนะครับลีโอนีลเมสซี่ได้พูดขอบคุณแฟนฟุตบอลอาร์เจนตินานะที่เข้ามาร่วมอำลาทีมชาติของเขานะครับอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทยเนี่ยครับ6โมงเช้าใครได้ดูนะครับ208เกม126ประตู69แอสซิสต์แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยลีโอนีลเมสซี่นะครับแล้วก็รางวัลบอลลังดอนนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่านักเตะยอดเยี่ยมยุโรปไปกี่รางวัลก็ไม่รู้นะเยอะมากนะสุดยอดจริงๆนะครับเขาก็สูสีอยู่กับทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดนะโรนัลโดเนี่ยเรื่องของทีมชาติไม่รู้จะจบลงอย่างไรตอนนี้มาเก็บตัวยูซิอาร์ติฮัสนะครับลีกของซาอุดิอาระเบียนะเพราะว่าเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งเป็นคู่แข่งกันนะในเรื่องของทั้งสนามแล้วก็ความสำเร็จนะครับยังไม่จบกับทางด้านของผู้จัดการทีมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับตอนนี้ก็แฉกันไปแฉกันมานะจะลงเอยอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับเรื่องของฟุตบอลอื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายูฟ่าเนชั่นลีกนะครับอาร์เจนตินาอภัยนะสเปนเจอกับโครเอเชียนะโครเอเชียที่บอกนะฮะถ้าเล่นดีก็ดีเหลือหลายเมื่อวานนี้กว่าที่จะสเปนบุกมาชนะโครเอเชียได้ก็โอ้โหหือจับเลยทีเดียวนะครับโครเอเชียยิงนำไปก่อนด้วยครับอีวานเปริซิชนาทีที่17นะครับครึ่งหลังนั่นแหละครับที่สเปนกว่าจะตีเสมอได้นาทีที่61จากมิเกลโมเรโรนะครับจากนั้นนะครับอีวานเปริซิชคนทำประตูก็เจอใบแดงครับนาทีที่79ครับโครเอเชียเหลือ10คนนะเท่านั้นแหละครับไอ้ที่ยันอยู่1ประตูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวฮะทางด้านของสเปนบุกหนักเหลือเกินแล้วก็มิเกลเมริโน่คนเดิมนะครับเบิ้ลประตูที่2ให้กับตัวเองและประตูชัยให้กับทางด้านของสเปนชนะ2ประตูต่อ1นะครับนี่2ประตูสุดยอดสุดสวยของมิเกลโมเรโน่นะกองกลางจากอาร์เซนอลนะครับเอาฟอร์มดีๆในการเล่นกับทีมชาติมาเล่นให้กับอาร์เซนอลด้วยนะมิเกลเมริโน่นะก็ชนะไปนะชนะรวดมี12คะแนนของกลุ่ม A 3นะสเปนสมราคาจ่าฝูงนะครับนัดต่อไปเดือนหน้านู่นนะครับสเปนจะบุกไปเยือนเช็กเกียนะเช่นเดียวกับโครเอเชียบุกมาเยือนอังกฤษนะครับในช่วงเดือน12เดือนพฤศจิกายนวันที่12นะครับขณะเดียวกันอังกฤษครับเปิดบ้านเจอเช็กเกียแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ0นะครับเมื่อวานนี้นะครับลูกแรกก็ไฮดิเคนเปิดมาวลาดิเมียร์คูฟาวนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองนะฮะอังกฤษนํา 1-0 นะครับไฮดิเคนโมงให้ทีมนํา 2-0 และไฮดิเคนยิงประตูให้ทีมนํา 3-0 และชนะด้วยสกอร์นี้นะครับอังกฤษก็ได้ไฮดิเคนยิง2ประตูนะให้ทีมตอนนี้มี9คะแนนนะเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม A3 นะครับก็12พฤศจิกายนก็จะเจอกับโครเอเชียนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมีหลายคู่เมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะเมื่อกี้พูดถึงเทนนิสของนักกีฬาไทยนะครับยินดีกับโนวัคโยโควิชด้วยนะครับเขาคว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นสมัยที่7นะแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่102ของเขาในอาชีพนะครับโนวัคโยโควิชนะครับตอนนี้อายุจะแตะ40แล้วนะ39ปีนะคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรายการไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรายการที่102ของอาชีพของตัวเองพร้อมกับรักษาสถิติสุดยอดอ่ะนะที่เราต้องปรบมือให้และยอดเยี่ยมเลยนะฮะสถิติที่ไชน่าโอเพ่นนะชนะรวด34นัดนะไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้เข้าแข่งขันนะครับรอบชิงไชน่าโอเพ่น2026เอาชนะอเล็กเดอมินัวนัก
เทนนิสจากออสเตรเลียนะ2เซตรวดนะ76ไทเบรก73นะครับ

0: แล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็นในเซตที่2เนี่ยเจ้าตัวคู่แข่งขันนะมีอาการบาดเจ็บนะถอนตัวนะครับก็ชนะแข่งขันคว้าแชมป์ไปนะฮะก็คว้าแชมป์เนี่ยคือสถิติของโนวัคโยโควิชเนี่ยแชมป์ประเภทเดียวอย่างน้อย1รายการติดต่อกัน21ปีนะครับโอ้แต่ว่าคนที่ได้แชมป์สูงสุดเนี่ยในยุคของโอเพ่นเนี่ยเทนนิสที่เป็นโอเพ่นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ย103แชมป์นะครับส่วนที่เยอะมากที่สุดในการแข่งขันเทนนิสนะในที่จดไว้เนี่ยเจมมี่คอนเนอร์นะครับ109แชมป์โนวัคโยโควิชถ้ายังเล่นอยู่นะมีโอกาสที่จะแซงโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะที่103แชมป์มีโอกาสส่วนจะมีคอนเนอร์109แชมป์ก็ต้องลุ้นกันต่อไปเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยแข่งเดือนละรายการหรือว่าเดือนปีละ12รายการมีโอกาสนะฮะมีโอกาสสำหรับโนวัคโยโควิชแต่ต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะครับกีฬาอื่นๆมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะกีฬาอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับเรื่องของทีมพาราลิมปิกนะเราก็ต้องให้กำลังใจนะจะเดินทางไปแข่งขันวันที่11นี้นะครับนักกีฬาของเราทัพใหญ่เลยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดเครื่องบินเหมาลำให้นักกีฬาไทยเราไปแข่งขันนะช่องทางการถ่ายทอดสดนะผมน่าจะเป็น AS Play ที่จะถ่ายทอดสดแต่เราก็นะหาดูช่องทางในการเชียร์นักกีฬาของเราเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลบ้านเราครับเมื่อวานจับสลากฟุตบอล FA Cup ช้าง FA Cup ฟุตบอลถ้วยนะของเรานะวันนี้ก็มีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลรายการเมืองไทยครับ2026ถึง2021นะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้นะมี79สโมสรเข้าแข่งขันนะครับไทยลีก16ทีมนะไทยลีก2 14ทีมไทยลีก3 49ทีมนะครับล่าสุดรอบคัดเลือกทั้ง2รอบดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทีมผ่านมาเข้าสู่รอบทั้งหมด32ทีมวันนี้ก็มีการจับสลากนะครับทีมไทยลีก38ทีมไทยลีก2 14ทีมนะแล้วก็ร่วมกันนะจับสลากกันเรียบร้อยนะวันนี้เนี่ยรอบเพลย์ออฟนะว่าใครจะเป็นเจ้าบ้านนะหลายทีมเจอกันขออนุญาตนะครับอยุธยา PKFC เจอพลังการนี่พลังการเจออยุธยานะครับบุรพายูไนเต็ดเจอเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับFC ยาลาหรือว่า PSU สุราษฎร์ธานีนะคู่นี้ต้องเพลย์ออฟกันต่อนะหาผู้ชนะเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแจ้งให้ทราบนะครับบางกอก FC เจอกับชนะทอบิลนะครับซึ่งผู้ชนะในรอบ32ทีมเนี่ยนะครับก็หาผู้ชนะ16ทีมเพื่อไปแข่งขันในรอบ32ทีม32ทีมไทยลีก1รออยู่นะรออยู่นะทีมไทยลีก1ยังไม่แข่งขันนะครับรอรอบนี้แหละนะหาผู้ชนะเมืองทองยูไนเต็ดนะซึ่งตกชั้นไปอยู่ไทยลีก2เนี่ยจะไปเยือนสโมสรฟุตบอลกองเรือรบนี่นะโปลิสเทโร FC จะไปเยือนอุดรบ้านจันยูไนเต็ดนี่นะครับถือว่าเป็นคู่เอกนะสิงห์บุรีวอริเออร์เจอนครปฐมยูไนเต็ดนี่ก็น่าจะเป็นคู่เอกเหมือนกันนะครับแข่งขันกัน 3-4 พฤศจิกายนนะครับผู้ชนะ16ทีมจะไปเจอกับไทยลีก1ซึ่งรออยู่แล้วนะครับเงินรางวัลสูงนะครับฟุตบอลรายการนี้นะก็ฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งนะนอกเหนือจากช้างเอฟเอครับก็จะมีเมืองไทยครับนี่แหละครับ5ล้านบาทพร้อมกับได้สิทธิ์นะแชมป์เข้าไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนฤดูกาลนี้ด้วยนะครับส่วนรองชนะเลิศ1ล้านบาทนะครับแล้วก็ทุกทีมนะที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับตำแหน่งของผู้จัดการแข่งขันนะครับสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 50,000 บาทนะครับโอ้บ้านเรามีเรื่องของฟุตบอลนะนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะในการพัฒนาฟุตบอลของเรานะฮะฟุตบอลถ้วยก็สำคัญนะครับตะกร้อเราจะมีเรื่องของตะกร้อลีกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยให้ฟังรายละเอียดของตะกร้อลีกของเรานะครับวันนี้วันเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมที่เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอมอลกรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์หวงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเ พื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานัปปการนำมาซึ่งความผาสุกล่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพระเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโย ศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้าการมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยังชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
9: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
10: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยเพิกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาษาตุ้มรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V Block 70จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,400 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ97ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดียวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เลกโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

วนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบหลาบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รอมรอพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคน2คนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตระเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังกรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกผงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

อนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนแกนแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดู

ไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคงตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซงานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
8: เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อำรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

ครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวดีๆสาระดีๆเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมการพัฒนาชุมชนก่อนหน้านี้เขาเปิดตัวหนังสือค่ะชื่อนารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาซึ่งทางด้านของนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เป็นประธานในพิธีการเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปีพุทธศักราช2569สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระวิสัยทัศน์พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นสนองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทางด้านของการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลสำหรับในครั้งนี้ค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวโดยบอกนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงทุ่มเทพระวรกายในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกหนังสือนารีรัตน์หัตถสินเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนสมุดภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่บันทึกเรื่องราวความงดงามและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ยังเป็นคู่มือและองค์ความรู้สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและประชาชนชาวไทยในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะกลับมาที่ทางกรมอนามัยกันนะคะเพราะว่าย้ำเลยนะคะว่านมแม่นั้นเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดค่ะสำหรับทารกเด็กเล็กหากจำเป็นต้องให้นมผงก็ต้องชงให้สะอาดนะคะหากบริจาคก็ควรผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายไม่บริจาคเพื่อที่จะส่งเสริมการขายสินค้าค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงน้ำท่วมทำให้ประชาชนก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงอาหารค่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีทารกแล้วก็เด็กเล็กค่ะซึ่งทางด้านของกรมอนามัยเองก็ขอเน้นย้ำค่ะว่านมแม่เป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมสำหรับทารกนั้นที่สุดโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากน้ำนมแม่พร้อมใช้ไม่ต้องใช้น้ำหรืออุปกรณ์ในการเตรียมค่ะมีสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่ปกป้องทารกจากการเจ็บป่วยหากแม่นั้นยังสามารถให้นมได้ควรให้ลูกนั้นกินนมอย่างต่อเนื่องโดยที่แม่นั้นควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ค่ะดูแลสุขอนามัยโดยรวมก่อนที่จะให้นมในศูนย์พักพิงแล้วก็ควรจัดให้แม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการให้นมรวมทั้งสนับสนุนให้แม่ได้รับอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอหากแม่มีปัญหาทางด้านของน้ำนมน้อย
ควรที่จะปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขไม่ควรที่จะรีบเปลี่ยนไปใช้นมที่ผสมโดยไม่มีความจำเป็นค่ะหากมีความจำเป็นต้องใช้นมผสมก็ควรเลือกนมผงสำหรับทารกที่เหมาะสมกับช่วงวัยอ่านฉลากและวันหมดอายุทุกครั้งใช้น้ำสะอาดและภาชนะที่สะอาดรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำในการชงอย่างเคร่งครัดไม่ควรนำผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ทดแทนนมสำหรับทารกอย่างเช่นนมข้นหวานครีมเทียมเครื่องดื่มจากพืชหรือนมกล่อง UST ค่ะเพราะว่าไม่เหมาะที่จะทดแทนอาหารสำหรับทารกและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็กสำหรับทารกที่ไม่ได้รับนมแม่ควรได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลโดยบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อที่จะเลือกวิธีให้อาหารที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็สุขภาวะทางด้านของสุขภาพและความจำเป็นของเด็กค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็กด้วยการบริจาคนมผงแนะนำค่ะว่าไม่ควรแจกจ่ายโดยตรงให้แก่ประชาชนทั่วไปเนื่องจากความต้องการของเด็กแต่ละรายนั้นแตกต่างกันค่ะและการใช้นมผงในสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดหรือว่าอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะอันอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วยของทารกได้จึงควรประสานผ่านหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อสามารถประเมินความจำเป็นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยควรตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุและก็ไม่ควรที่จะบริจาคหรือแจกจ่ายนมผงเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือว่าส่งเสริมการขายด้วยนะคะก็ดูแลกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงที่หลายๆพื้นที่อาจจะยังต้องประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้ค่ะปิดท้ายที่เบรกแรกกันนะคะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสิ่งแรกเลยเราควรชาร์จโทรศัพท์มือถือและ power bank ให้มีการเตรียมความพร้อมไว้สม่ำเสมอค่ะเติมน้ำมันที่รถยนต์เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ที่ท่านอยู่อาศัยและเมื่อเกิดภัยน้ำท่วมค่ะยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่อันตรายเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นแค่เราเนี่ยลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยเกิดไฟดูดได้ทันทีเลยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเราก็ยกปลั๊กพ่วงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงทันทีเก็บเอกสารที่สำคัญของเรานะคะใส่ซองที่สามารถกันน้ำไว้ได้เอกสารสำคัญของเรามีทุกคนค่ะโดยพื้นฐานเลยก็คืออย่างทะเบียนบ้านหรือว่าท่านก็มีส่วนของทะเบียนสมรสของบุตรตนเองหรือของคุณพ่อคุณแม่เอกสารหลักฐานสิทธิต่างๆโฉนดที่ดินอะไรต่างๆนะคะก็เก็บกันให้เรียบร้อยเคลียร์ทางน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำรอบๆบ้านนะคะให้พร้อมแล้วก็วางจุดนัดพบหรือว่าสถานที่ที่ปลอดภัยติดตามประกาศจากหน่วยงานของราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุแล้วก็เกิดภัยขอบคุณที่มาค่ะกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประชาสัมพันธ์จิตอาสาด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่นำเรื่องราวดีๆตรงนี้มานำเสนอกันสาระสารพันก็นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังผ่านไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่2กับสาระสารพันคืนนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการสาระสารพันมีเรื่องราวนะคะจากทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้เขาเดินหน้าค่ะในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยแบบรอบด้านที่จะรับมือทางด้านของภัยออนไลน์ AI แล้วก็มีการย้ำเตือนเรื่องของการห้ามตัดกลอนผมแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กทุกกลุ่มนะคะเข้าถึงในเรื่องของการศึกษาด้วยโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อที่จะขับเคลื่อนแนวทางทางด้านของสิทธิความปลอดภัยและโอกาสทางด้านของการศึกษาของผู้เรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยประเด็นแรกค่ะคือเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการเองก็มีมาตรการด้านของความปลอดภัยถึง7ข้อด้วยกันก็ครอบคลุมเรื่องของการตรวจคัดกรองบุคคลของมีคมและสิ่งของที่ผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการขับเคลื่อนผ่าน3กลไกด้วยกันค่ะได้แก่เรื่องของการป้องกันการรับแจ้งเหตุการสอบสวนเยียวยารวมถึงการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านไลน์ทัฟฟรีฟอนดูแบบเรียลไทม์และมีการกำหนดมาตรการทางวินัยในกรณีผู้บริหารนั้นปกปิดข้อมูลเหตุการณ์เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการรับรู้การตรวจสอบและการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่2ก็คือการรับมือภัยออนไลน์ค่ะและก็ความเสี่ยงจาก AI ซึ่งเป็นความท้าทายที่เด็กแล้วก็เยาวชนต้องเผชิญมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเองก็เตรียมที่จะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อที่จะเพิ่มการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์พร้อมจัดทำกรอบการใช้ AI แล้วก็แนวทางทางด้านของที่เหมาะสมรวมถึงเตรียมที่จะหารือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางด้านของโซเชียลมีเดียรวมกันที่จะป้องกันการบูลลี่และการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในโลกของดิจิทัลค่ะประเด็นที่3ก็คือการคุ้มครองสิทธิเรื่องของทรงผมนักเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำชัดนะคะว่าห้ามตัดกลอนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดพร้อมที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานั้นเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกติกาของสถานศึกษานั้นอยู่ในบนพื้นฐานของการรับฟังและเคารพสิทธิศักดิ์ศรีของผู้เรียนด้วยค่ะประเด็นที่4ก็คือการเปิดโอกาสทางด้านของการศึกษาให้แก่เด็กทุกกลุ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะยึดหลักนะคะว่า All for Education พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กผู้ที่หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเข้าถึงการศึกษาเมื่อได้รับอนุมัติและก็เตรียมเปิดระบบจดแจ้งศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาตินะคะหรือว่าเพื่อให้การจัดการทางด้านของการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มดังกล่าวนั้นมีระบบแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้ที่กำกับดูแลของภาครัฐได้อย่างเหมาะสมนะคะนี่ก็คือแนวทางแบบรอบด้านนะคะของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเดินหน้าโรงเรียนปลอดภัยแบบรอบด้านรับมือกันแบบรอบด้านค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยของเรานั้นขยับขึ้นสู่อันดับที่ของโลกนะคะ38ในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและก็เป็นมิตรค่ะซึ่งด้านของนายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกซึ่งขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกค่ะจากอันดับเดิมอยู่ที่47โดยเฉพาะด้านของความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับที่20ของโลกซึ่งผลสัมฤทธิ์นี้ค่ะถือว่าสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourismแผน2030ที่จะมุ่งยกระดับแนวระบบนิเวศการท่องเที่ยวถูมาตรฐานสากล นะคะโดยกรมการท่องเที่ยวก็ได้บูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและก็ต่างประเทศที่จะขับเคลื่อนกัน2กลไกสำคัญคือได้แก่การพัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Goods Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลค่ะแล้วก็การปั้นบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ก็ถือว่าขยับอันดับบนเวทีถือเป็นเครื่องที่สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีความพร้อมและก็รับผิดชอบค่ะและสามารถยืนหยัดการแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันนะคะเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันแล้วนะคะภูเก็ตค่ะพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่นะคะซึ่งก็จะเริ่มขึ้น9ถึง18ตุลาคม2569นี้นะคะก็เชิญชวนนะคะพร้อมประเพณีถือศีลกินผักกันย้ำนะคะว่า9ถึง

เริ่มกันตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรือว่าอามทั่วจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2569โดยในปีนี้มีความพิเศษที่มีพิธีแห่พระรอบเมืองในตอนกลางคืนด้วยซึ่งพิธีแห่พระรอบเมืองก็จะจัดขึ้นระหว่าง11ถึง18ตุลาคม2569ของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในช่วงวันจัดงานนั้นบรรยากาศทั่วเมืองก็ตั้งแต่วันยกเสาโกเต็งจนถึงวันแห่พระศาลเจ้าอ้ามต่างๆกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตก็จะเต็มไปด้วยพลังความศรัทธาแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้มากกว่า 140,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียนะคะอ่ะก็ต้อนรับกันนะคะแล้วก็เรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมที่ภูเก็ตประเพณีถือศีลกินผักนั้นเราก็จะได้เห็นภาพดีๆแบบนี้ประเพณีอันงดงามการสืบต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับในพื้นที่วันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้ากับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำวันศุกร์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นในวันศุกร์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ
4: หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
6: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
7: นายกติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะส ำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกรในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิตอิสเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จปีละครั้งนะคะเริ่มด้วยจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ค่ะและเมื่อทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้เมื่อวันที่17ธันวาคม2509ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครประพันธ์คำร้องถวายให้ชื่อเกษตรศาสตร์นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42นะคะเกิดขึ้นในปี2509ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์เป็นการขับร้องประสานเสียง

พลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์พระราชทานให้เมื่อปี2509นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42คำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครจบไปแล้วค่ะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคีครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยอนาจักรขจีสุนทรพรและคุณบุษยาขับร้องอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิรินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและเพลงที่3วันสู่เหย้าชาวเกษตรสุนทรพรและคุณมาริสาบันทึกเสียงสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะ3เพลงค่ะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคี

บไปแล้วนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามเพลงที่เรานำมาฟังกันในคืนวันนี้ฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงนางฟ้าจำแรงโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของนางฟ้าจำแรงก็คือเกี้ยวไม่เป็นคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวชสุนทรจามอน

2เพลงจบไปแล้วนะคะจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือนางฟ้าจำแรงและเกี้ยวไม่เป็นต่อได้แผ่นครั่งอีก2แผ่นค่ะแผ่นแรกหน้าหนึ่งคือสั่งใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งก็คือเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์จริงหรือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแผ่นครั่งแผ่นที่สองฟังคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงแจ่มจริงหนาอีกหน้าหนึ่งคือสวรรค์สวิงโดยคุณศรีสุดารัชตะวันสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มด้วยสั่งใจ

เพลง4เพลงจาก2แผ่นคลั่งจบไปแล้วค่ะคือเพลงสวรรค์สวิงแจ่มจริงหนาจริงหรือและสั่งใจชุดต่อไปก็จะเป็น2แผ่นคลั่งเช่นเดียวกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเธอนะเธอโดยสุนทรภรณ์ค่ะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีแผ่นคลั่งแผ่นที่2เริ่มด้วยเพลงเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศสุนทรจามอน4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยรำพึงชายหาด

ก่อนไปฟังข่าวฟังเพลงรำพันสวัสดิ์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญาจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบิน VZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์นะคะคำร้องเป็นของคุณเทิดวรรธนาทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

จบไปแล้วคือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์ต่อได้เพลงเพื่อไตรรงคุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์ผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังได้ทำขับร้องนำต่อไปจะเป็น2เพลงนะคะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินทั้ง2เพลงค่ะและอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเพลงฝากใจไว้ด้วยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณเบญจาตุ่มขมณีขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเดือนเตือนใจโดยคุณรุจิอุทัยก่อน

0: ต่อไป
1: แผ่นครั้งแผ่นแรกจบไปแล้ว2เพลงก็คือฝากใจไว้ด้วยและเดือนเตือนใจเป็นผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อไปจะเป็นแผ่นครั้ง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยสกุลกาคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือรักกันไว้ดีกว่าโดยคุณวินัยจุลบุษปะทั้งสองเพลงนี้ผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแผ่นครั้งแผ่นที่สองมีเพลงทัพทเวศคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493อีกหน้าหนึ่งคือมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะฟัง4เพลงในช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยสกุลกา

รับฟังแผ่นครั่ง2แผ่นผ่านไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยเพลงเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงคุณภูลาภอนามาและคุณแพรพันธ์ขับร้องบรรเลงได้วงพันนาพิรมค่ะอีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือเพ้อรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นผลงานของวงพันนาพิรมเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณทัศนัยชอุ่มงามในเพลงเสียดายรักสนิทสอและเล็กชอุ่มงามเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเสียดายรักก็คือเพลินเพลงรำวงคุณศรีสุดาและคุณสุรพลสมบัติเจริญขับร้องร่วมกันเป็นผลงานของคณะจารุกนกค่ะ

0: ใกล้อย่างดี
1: แล้วส่วนตัวเธอเลิศเลอไปทุกทีแต่งตัวงามปวดทำท่า

ังเพลงจาก2แผ่นครั้ง4เพลงจบไปแล้วนะคะนั่นก็คือเพลินเพลงรำวงซึ่งคู่กับเสียดายรักและเพ้อรักคู่กับเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงชุดต่อไปฟังรักในภาพฝันลือชัยอนมานเป็นผู้ขับร้องกับวงพรรณาภิรมย์นะคะอีกหน้าหนึ่งของรักในภาพฝันก็คือราตรีแห่งความหวังคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวงพรรณาภิรมย์ในความควบคุมของภูลาภอนมานเช่นเดียวกัน

อ่อนอกใจไฟฝันคมคืนรวนถึงความรักที่ยืนจนคืนคอนดวงใจมัวเมาเฝ้าวาวอนยามนอนร้อนหรือทายใจผัวพัน

0: ทุกวันครวญรำพันมันแต
1: ่ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเที่ยงคืนคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่25เมษายน2496ผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีค่ะคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมะรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระ

มหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้แต่วันนี้ก็นำเสนอประสูติที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมกขลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตรตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมกขลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสักกะเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาเราก็ได้ทำเวทยันตประสาทของท้าวสักกะเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านนั่นคือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขอเชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมกขลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมกขลานะพำนักอยู่ณป่าเพศกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสูงสุมาคิรีนครในแคว้นภักขะในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้าเธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่หกเธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธ
เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่แปดเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่เก้าเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่สิบเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่สิบเอ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นคนบายาข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้บายาข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเพราะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนบ้าง่ายเป็นอย่างไรคือ 1. ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธ
ไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่หกเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่แปดเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ข้อที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เก้าเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบเอ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสองเธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสามเธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสี่เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบห้าเธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบหกเธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รัก
ไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุล่ะก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้บ่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่า
ก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่ปรักปรำโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏพอภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเจอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้บ่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าเพราะบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดเกินได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่า
ก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็จะพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงเท่านั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเทียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วตัวนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือพระเถรพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธ
ตอนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ได้พิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเธอนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เพราะยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือ
ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงตอนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอตอนนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตระหนี่จริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตระหนี่จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตระหนี่ตระหนี่ผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงเพราะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดคืนได้ง่ายตนนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์แท้ผู้มีอายุทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัว
เมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราหนอเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามอันเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ดังพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุด
มีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมารดาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดากำลังเอิบอิ่มเพียบพร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ชนิดในสวนดอกบัวขาวล้วนๆท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมกขลานะจึงนั่งลงบนอาสนะที่ปูไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมกขลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมกขลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมกขลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมกขลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรม
แห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะรับโดยดุสริยภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงส์ดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสวรรค์และพวกเทพชั้นดาวดึงส์มีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมาภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสกันว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมะวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น
ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง

0: อะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ครั้นนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิคระมารดาในบุปผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ตูนขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตนาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพ

0: การระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
3: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and Greenergy Envisioning the Green Future เพื่อเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
2: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
4: นายอิสริยะไพรีภายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่จะรับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
5: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะคะหลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 8191กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่
0: นะคะหลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ําก็อาจจะเกิดน้ําท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับ ับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาคกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยนึงที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ย แต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกนั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสต้านะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่
0: ะ
1: ที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้อนจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106 60% ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลล์บอดแครกก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวแม่กลองด้วยนะ
1: คะ
0: ใครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอ
1: ัน
0: นี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของกาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนา
1: ะ
0: สมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่เอามาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันค่ะแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนอ่ะโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: น้ำดื่ม
1: ค่ะ
0: ขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหม
1: ือ
0: นที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มแต่ว่ามีอาการปวดท้องท
0: ้
1: องเส
0: ีย
1: อันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่ะทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ ีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
2: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ 6:28 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวัณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวัณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ94ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุน สำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยและเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปี โดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือนพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่กันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power Buy เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแหละครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ การนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนท์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
1: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุสฟังมาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสุมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
0: คุณสมพานนะคะเกตแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเสียงจะใจครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
1: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะหลายท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอป

0: การกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมาชื่นชมทัพนักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นาทีเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ6:58 นข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า